0: แห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณประจำปี2025ขององค์การกวดกาแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์หนักหบนิรนามแถลงข่าวเกี่ยวกับการยึดยาไอซ์พร้อมกักตัวผู้ต้องหา13คนอยู่สนามบินสากลแขวงหลวงพะบัง9เดือนปีนี้การส่งออกสินในนามของเวียดนามบรรลุ9ตึกกว่าดอลลาร์องค์การยูเนสโกคาดว่าโลกอาจต้องการคู่สอน50ล้านคนภายในปี2030และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐที่เสนอโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐพร้อมทั้งรับฟังและประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจการแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยท่านวันไซพองสวรรค์ประธานองค์การกวดการแห่งรัฐอย่างกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์เผยไทย2บทรายงานดังกล่าวมีเนื้อในครบถ้วนหัดกุมสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านบุญโจมอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรค์เขตมีความเห็นว่าในปี2027ที่จะมาถึงนี้เสนอให้2องค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐนำใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการกวดสอบกวดกาให้หลายขึ้นตื้มอีกเพื่อสกัดกั้นการหัวไหลของงบประมาณแต่หัวทีพร้อมทั้งรับประกันความชัดเจนกวดให้ถึกจุดถ้าพบเห็นแล้วควรใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมายได้กำหนดไว
2: ้อยู่ในแผนดำเนินงานของสององค์การในปี2017นี่ข้าพเจ้าจะให้เน้นใส่การสกัดกั้นทุกข้อที่เนี่ยเป็นก๊กเนาะโดยเฉพาะในการประสานงานนำใส่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของ3องค์ของ3ภาคส่วนเป็นหลักในปัจจุบันก็แม้ของเขตและหาบของทุกบอนบวกกับของเขตรายจ่ายติดพันกับองค์การตรวจสอบที่มันต้องการกวดระกาแห่งรัฐอันนี้ควรให้มีข้อมูลมากกว่าข้อมูลนั่นนี่มันสามารถตรวจสอบได้ซึ่งกันและกันเพื่อยังเพื่อการสกัดกั้นบริหารความเสี่ยงว่าโครงการใดแผนงบประมาณตัวไหนที่เฮาจะเห็นว่ามันจะมีความเสี่ยงเหตุในการสูญเสียของผลประโยชน์ของชาติอันนี้ก็ควรได้สกัดกั้นแต่ว่าที่ให้มันเกิดขึ้น2มาเนี่ยกฎหมายใดนิติกรรมใดกฎหมายใดที่ว่าเห็นเป็น2วางที่เห็นผลประโยชน์ของรัฐเสียหายอันนี้ควรลบล้างโดยทันทีนะอันนี้บ่ควรว่าจะแก้ยาวอีกอันนี้ถ้ามันผิดอยู่องค์การใดก็องค์การนั้นรับผิดชอบแก้ไขข้าพเจ้าคือว่ามันจะเฮ็ดให้ความศักดิ์สิทธิ์ของการบริหารรัฐของเฮาเนี่ยโดยกฎหมายนี่จะมีความเข้มงวดขึ้น
1: ท่านสมคิดทับละก่อนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศลีแสดงความเป็นห่วงต่อการจัดตั้งปฏิบัติงานของ2องค์การกวดสอบกวดกาถึงว่าจะประสบผลสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ยังมีบางหน้าเวียกยังมีข้อจำกัดหลายโดยเฉพาะปัญหาบุคลากรทีดเวียกงบประมาณบ่เพียงพอรวมถึงปัญหาอื่นๆส่งผลกระทบที่ให้คุณภาพในการกวดสอบกวดกาบ่มีประสิทธิผลสูงเท่าที่ควร
3: แต่ทั้งนี้ได้ก็ตามข้าพเจ้ายังเห็นว่าทางซ่อมโครงการบ่รวมเนาะโครงการกวดการัฐก็ยังมีหลายอันที่จะว่ามีความยุ่งยากและเป็นสิ่งที่ท้าทายอันที่1ข้าพเจ้าเห็นอยู่นี่เป้าหมายของการกวดกาและกวดของโครงการตรวจสอบนี่กว้างมันอยู่ทุกคงเขตทุกเวียดนามเป้าหมายในการกวดแต่พวกเฮากวดกาล่ะจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังได้น้อยเป้าหมายที่เฮาต้องการตัวอย่างคือมติของสภาบ่กวดยังบ่ทันเลยแล้วตัวอย่างคือสภาว่าสนแพงป้องก็ละ2 3ปีมติก็กวดบ่ทันบ่แล้วนะเป้าหมายมันกวดกาเนี่ยกว้างกว้างอันนี้จุดหนึ่งข้าพเจ้าคือจุดที่2คือคุณภาพของการกวดกา และการแก้ไขของพ้นการกดกาก็ยังบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรผ่านมาเหตุใดอันที่3ก็ความรู้ความสามารถของนักกวดการวมทั้งปัจจัยอำนวยความสะดวกให้แก่ในการตรวจสอบและกวดกาก็จำกัดข้าพเจ้าก็งัวอยู่แคว้นของเฮานี่พนักงานก็จำกัดอุปกรณ์ก็จำกัดทุกอย่างฉะนั้นอันที่4ก็เห็นว่าความรับผู้เข้าใจต่อภาคส่วนหรือว่าเป้าหมายที่กวดกาและตรวจสอบก็ยังบ่ทันรับผู้ต่อเวียดนามได้อย่างลึกซึ้งยังยากในการกดกล้ากดสอบไปในยานเนี่ยบ่อยากให้การสนับสนุนสินะอันนี้เนี่ยปัญหาที่เห็นว่ายังค้าง
1: ท่านนางแสงอรุณวงศาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่ตื่มในการกวดสอบกวดกาการเก็บและหับจากเขื่อนไฟฟ้าเห็นว่าระยะผ่านมายังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควร
4: เกี่ยวกับเรื่องงานของการกวดสอบอันในการคุ้มครองการจัดเก็บไล่หักหับจากเขื่อนไฟฟ้านอกจากการกวดกาเห็นแล้วยังนอกจากการกวดสอบเห็นการคุ้มครองการติดตามหนี้ที่ต้องหับจากภาคหลวงยังเห็นบ่ทันใดเป็นระบบการคุ้มครองการจัดเก็บไล่หับขาภาคหลวงยังบ่ทันครบถ้วนเด้บ่ทันสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายยังมีเขื่อนไฟฟ้าของทางศูนย์กลางเด้ท้องถิ่นได้เขื่อนคุ้มครองยังบ่ทันได้เป็นระบบแต่ข้าพเจ้าอยากร้องโดยเกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้าที่ผลิตแล้วเนาะแล้วก็ขายพนักงานไฟฟ้าแล้วมาโหดมีจํานวนหาเขื่อมาโหดปี2025นี่ยังบ่ทันได้มีการเซ็นสัญญาซึ่งอยู่ในบทสรุปนี่ก็แสดงออกมี 5,000 กว่าตึ๊เนาะข้าพเจ้าเห็นว่านอกจากนั้นการคุ้มครองการเก็บค่าเช่าสัมปทานที่ดินจากเขื่อนไฟฟ้าก็ยังมีหอดเก่าเขื่อนยังบ่ทันได้มอบเขาค่าหมอบค่าสัมปทานที่ดินนี้ก็เป็นจำนวนมหาศาลตัวกับปัญหาดังกล่าวนี้เห็นว่ารัฐบาลนี่เป็นเสียผลประโยชน์หลายเพราะว่าการให้เช่าสัมปทานที่ดินเป็นได้รับเป็นท่านได้รับโครงสร้างที่มีความยืนยงฉะนั้นจึงเสนอให้พระส่วนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะแม่นองค์การคุ้มครองเป่าไม้ถือกวดสอบและเป่าไม้ถือกวดสอบต้องได้เป็นเจ้าการปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้อย่างเด็ดขาดให้มีความถูกต้องเข้มงวด
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่2บทบาทงานคือเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและเวียกงานของศาลประชาชนสูงสุด
0: สหายเลมิงเฮงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เข้าวางพวงมาลาอยู่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามดาวแดงที่นครหลวงจันทน์ในวันที่8ตุลานี้เนื่องในโอกาสที่คณะผู้แทนเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หาก9ตุลานี้การวางพวงมาลาในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อน้ำใจต่อสู่อย่างพิลาอาทานบ่ยอมจำนนของบรรพบุรุษลาวก็คือบรรดานักหบปฏิบัติของลาวที่เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิบัติอย่างองอาจกหันภายใต้การนำพาซี่น้ำของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวจนสามารถยัดใดไสสนาและประกาศเอกราชสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคม1975
1: คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติแผนเรียกยุสุม3เดือนท้ายปี2026อย่างตั้งหน้าท่านวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นต่อบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2026และทิศทางแผนการปี2027บทรายงานเกี่ยวกับบัญชียาเสพติดที่เกือดห้ามและยาเสพติดสารเคมีที่ถูกควบคุมการนำใส่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หา11ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาติสังคมนิยมจันทน์โดยท่านในฮู้ว่าต่อกับเพียงเวียกจุดสุ่ม3เดือนท้ายปี2026ให้สืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่แก้ไขสภาพปรากฏการย่อท่อในสังคมและยาเสพติดให้เข้มงวดและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีขึ้น เอาใจใส่สุขยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุ

0: เมตตาเพื่อคุ้มครองเศรษฐีมหาภาคควบคุมอัตราเงินเฟ้อบ่ให้นิ่งดิ่งในระดับสูงส่งเสริมการใช้เงินกีบนำเข้าเมตตาจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารเพิ่มขึ้นคุ้มครองราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื่อมไปค่าของชีพที่มีทายเงินสูงเพื่อบ่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรและทหารตำรวจระดมทุกแรงขึ้นประกอบส่วนเขาในการจัดการปฏิบัติขาดไม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้บรรลุตามแผนเป็นต้นขึ้นช่วยเหลือราชทางการพัฒนาตามมติสภาแห่งชาติทั้งหมด 13,000 แบบเศรษฐกิจสืบต่อปฏิบัติขาดไม้บรรดาแผนเศรษฐกิจให้บรรลุตามแผนการทดแทนการผลิตเขาที่บริการมติสภาโดยการปลูกพืชลงดิน
1: ท่านวิระวงศ์บุตรคำยังเสนอให้รัฐบาลสืบต่อเอาใจใส่ติดตามกฎกาและประเมินคืนบรรดาโครงการลงทุนของรัฐซุ่มใส่การซ่อมแปลงฟื้นฟูโครงการซ่อมแปลงเส้นทางสลับประทานและโครงรางพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติให้นำใส่ได้เป็นปกติสืบต่อกฎกาประเมินและจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่อโครงการสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินและจัดระดับในประเภท4และ4บวกให้สำเร็จตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติที่ได้รับรองผ่านมาพร้อมทั้งคุ้มครองการขุดค้นบ่อแฮอย่างเข้มงวดบ่ให้สร้างผลเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบ่ทิ่มภาระการฟื้นฟูให้รัฐและถือสำคัญการปรุงแต่งภายในลดพรการส่งออกแห่ดิบ
2: วันที่8ตุลานี้ที่แขวงสวรรณเขตคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติลาวได้จัดกองประชุมโฆษณาเผยแพร่นโยบายกฎหมายให้ประดานนายบ้านแบบอย่างดีเด่นส่งฝากสายแดนลาวเวียดนามครั้งที่2ร่วมกับคณะกรรมการสายแดนแห่งชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานร่วมของสหายอนุภาพวงศ์หน่อแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและสหายโงเลวันรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามมีคณะผู้แทนต่างหน้าจากแขนงการเกี่ยวข้องของศูนย์กลางแขวงที่มีสายแดนติดกับเวียดนามและผู้ต่างหน้าบ้านแบบอย่างตีเด่นที่มีสายแดนติดจอดระหว่างลาวเวียดนามจาก10แขวงสายแดนของลาวและ8แขวงสายแดนของเวียดนามเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อโฆษณาเผยแผ่นโยบายบรรดาสัญญาอนุสัญญากฎหมายว่าด้วยสายแดนและระเบียบหลักการต่างๆให้พนักงานกำลังประจำการในบ้านแบบอย่างดีเด่นส่งฝากสายแดนลาวเวียดนามได้หับหูและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถูกต้องเป็นการยกสูงความรับผิดชอบเข้าในการปกป้องรักษาคุ้มครองเส้นสายแดนหลักหมายสายแดนการรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการหัดแน่นความสามัคคียั่งยืนทัศนะแนวทางเสมอต้นเสมอปลายของสองภาคสองรัฐในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองชาติลาวเวียดนามให้ยืนยงขนงแก่นสัวกาลนานกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้หาฟังและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างกงไปกงมาในหาหัวข้อสำคัญคือสภาพความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บริเวณสายแดนพลบทบาทความหมายสำคัญของแนวโฮมบ้านและนายบ้านในเวียกงานเผยแพร่ระเบียบกฎหมายสายแดนเวียกงานสันซาดและสัมมโนครัวของประชาชนตามบริเวณสายแดนสภาพรวมของเวียกงานสายแดนและการพัวพันหัวเมืองระหว่างลาวเวียดนามในระยะใหม่ระเบียบการเข้าออกเมืองการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านสายแดนและปัญหาที่ควรเอาใจใส่สำหรับประชาชนระหว่างบริเวณสายแดนผู้แทนของประชุมได้หับฟังรายงานบทเรียนตัวจริงจากต่างนานในบ้านแบบอย่างดีเด่นส่งฝากสายแดนแล้วเวียดนามเพื่อร่วมกันถอดถอนบทเรียนปรับปรุงเวียกงานคุ้มครองและปกป้องรักษาเส้นสายแดนให้มีประสิทธิภาพและกลายเป็นเส้นสายแดนมิตรภาพมั่นคงยาวนานประธานห่วมของสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อองค์การสายแดนศูนย์กลางของสองประเทศคณะกรรมการปกครองแขวงสวรรณเขตและบรรดาแขนงการเกี่ยวข้องที่ได้ห่วมมือการจัดกองประชุมอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทางได้เน้นนักและยกให้เห็นบทบาทสำคัญของนายบ้านเฒ่าแก่แนวโฮม และบุคคลที่

0: มีความหนาสะทืออยู่บริเวณชายแดนผู้ที่เป็นกำลังลักแลงในการปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและรักษาความสงบในระยะผ่านมาพร้อมทั้งให้ความสมั่นอย่างนักแน่นว่าภายหลังสำเร็จกองประชุมแล้วบรรดานายบ้านแบบอย่างดีเด่นจะนำเอาเนื้อในจิตใจของกองประชุมไปเผยแพร่เป็นแกนสารในการปลุกระดมประชาชนเข้าหลบและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสายแดนสกัดกั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดระเบียบเช่นการยกย้ายทำการผลิตการตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและการแต่งดองบ่ถูกต้องตามระเบียบพร้อมทางสืบต่อขยายรูปแบบบ้านแฮกเซียวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลุดล้างความทุกข์ยากและยกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอยู่บริเวณชายแดนให้ดีขึ้นเรื่อยๆในระยะเข้าร่วมของประชุมคณะผู้แทนฝ่ายเวียดนามยังได้วางกระดาษดอกไม้อยู่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมิงทัศนศึกษาเยี่ยมยามเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนและประธานอิงฮังตื่มอีก
1: คณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงลิงบิงของเวียดนามร่วมลงนามบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการคุ้มครองมิตรภาพระยะ2026-2030ผ่านระบบทางไกลในวันที่5ตุลานี้ฝ่ายแขวงอุดมไซต่างนาลงนามโดยท่านวงศ์สวรรค์ใจวงศ์ห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและฝ่ายแขวงลิงบิงเป็นท่านเหวียนแทงบิงห้องเลขาพรรคแขวงประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงมีผู้ต่างนาภายในการคะแนนการเกี่ยวข้องทั้งสองแขวงเข้าร่วมเนื่องในบทบันทึกได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้คณะผู้แทนขันแขวงไปเยี่ยมยามเหตุเวียกผัดเปลี่ยนกัน2ปีต่อครั้งช่วยเหลือก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แขวงดุมไซสาหาทุนต่อปีในระดับปริญญาตรีและระดับเหนือปริญญาตรีอยู่บรรดามหาวิทยาลัยสถาบันอยู่เวียดนามพร้อมนี้แขวงดุมไซช่วยเหลือก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้แขวงลิงบิง6ทุนต่อปีระดับปริญญาตรีอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวทั้ง2ฝ่ายยังได้ร่วมมือทางด้านการลงทุนด้านวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและเกี่ยวกับการสร้างเขตกลุ่มอุตสาหกรรม
0: เจ้าหน้าที่กองประชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการยึดยาเสพติดประเภทยาไอซ์จำนวนหลายเกี่ยมขึ้นยนต์ส่วนตัวข้ามประเทศพร้อมกักตัวกลุ่มผู้ถูกหาได้13คนอยู่สนามบินสากลแขวงหลวงพะบางเมื่ออาทิตย์ผ่านมาพันเอกประเสริฐพรหมลัดห้องหัวหน้ากองประชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางได้แถลงข่าวว่าอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่กองประชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางในวันที่21กันยาผ่านมาได้หับข่าวจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มเป้าหมายจากขนส่งยาเสพติดข้ามผ่านระหว่างประเทศใส่เส้นทางขนส่งทางอากาศโดยนำไส้ยนต์ส่วนตัวบินจากสายการบินประเทศมาเลเซียมาลงสนามบินสากลแขวงหลวงพะบางสะนั้นในวันที่26กันยาผ่านมาเห็นว่าเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินมาเป็นวันที่1ตุลานี้ภายหลังได้รับข่าวคือแนวนั้นกองประชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพะบางได้ซีนำหน่วยงานวิสาสะเพาะจึงลงติดตามกวดกาพบพาหนะรถใหญ่จำนวน2คันเข้ามาจอดอยู่ต่อหน้าสนามบินจากนั้นมีพนักงานสนามบินได้ยูลอขนเครื่องออกจากรถ2คันมีกระเป๋า3หน่วยแล้วขับออกจากสนามบินทันทีเห็นว่าผิดปกติดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอแสดงตัวเข้ากวดทันที
2: ภายหลังเอาเครื่องออกจากรถแล้วรถจำนวน2คันดังกล่าวได้ขับขี่ออกจากสนามบินทันทีจากนั้นเจ้าหน้าที่พวกเขาเห็นว่ามีพิรุธจึงเสนอข้อกวดกล่าวเบิ่งทางในกระเป๋าลากจำนวนดังกล่าวจึงพบเห็นช่องสีฟ้าสัญลักษณ์ด้วยหุบปากคำคือกันมัดพร้อมทั้งไข่เบิ่งทางในกระเป๋าจึงพบเห็นก้อนสีข้าวคล้ายคือยาไอบรรจุในถุงสีฟ้าจำนวน21หน่วยอีกกระเป๋า2หน่วยผ่านการตรวจกาเห็นว่าเป็นเครื่องไซส์ทั่วไปซึ่งมีน้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมต่อกับกระเป๋าจำนวน21หน่วยนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจกาจุดนับจิตตสังซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทยาไอจำนวน500ห่อรวมน้ำหนัก521กิโลกรัมพร้อมทางอาญาย่น1ลำยี่ห้อรีเจ็ตเที่ยวบิน N73GP เป็นยนต์ส่วนตัวและรถกระบะยี่ห้อนิกสันสีขาวหมายเลขทะเบียนรอวอ9799ลูกกระบะจำนวน1คัน
0: พันเอกประเสริฐพรหมลัดไห้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงหลวงพระบางได้กักตัวนักบินจำนวน1คนผู้ช่วยนักบิน1คนและนักท่องเที่ยว1คนซึ่งเป็นคนต่างประเทศพนักงานบริษัท AVA Sun Glass จำนวน3คนหญิง1คนสัญชาติลาวและพนักงานสนามบินสากลแขวงหลวงพระบางผู้รับผิดชอบเครื่อง X-ray 7คนหญิง2คนสัญชาติลาวรวมทั้งหมด13คนหญิง3คนพร้อมทั้งยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานเพื่อสืบต่อดำเนินคดีสำหรับผู้ถูกหาจำนวน13คนที่กล่าวมานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงหลวงพระบางได้สมทบกับเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมเล็งสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนเหตุให้มีการจะแจ้งและดำเนินตามระเบียบกฎหมายต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเถื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทิสิบจากหอสภาแห่งชาติณข้อหลวงจันทร์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรคงทุกท้องถิ่นจงได้ทำการถ่ายทอดเสียงต่อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเสื้อทันฟังข่าวกีฬา
1: ตอนบ่ายวันที่6ตุลานี้ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเขตสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ได้มีพิธีพบปะอารมณ์ขนานนำครูฝึกและนักกีฬาคนพิการทีมชาติลาวก่อนออกเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยการเป็นประธานของท่านวิรสันต์บุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นรองประธานเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมท่านศรีวิสัยแสงดาราหัวหน้าแผนกกีฬากิจกรรมคนพิการกรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมควมพร้อมรอบด้านว่างานแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10หาเสาหาตุลานี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมี45ประเทศสมาชิกเข้าร่วมสำหรับลาวได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม27คนหญิง12คนลงซิงไซ4ประเภทคือแลนลานลอยน้ำรถทีบและบานบ้วงล่อเรือนผ่านมาขณะได้เอาใจใส่นำพาสีนำการเข้าศูนย์ฝึกซ้อมพร้อมทั้งส่งนักกีฬาไปเก็บตั๋วและแข่งขันทดสอบอยู่ประเทศไทยเพื่อยกระดับความสามารถและความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันตัวจริงบริษัทโดนิกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องกีฬารายใหญ่จากประเทศเวียดนามได้สนับสนุนเครื่องนุ่งรวมมูลค่า 71,800,000 กว่ากีบมอบโดยทานพรสุขสินเตโซต่างหน้าบริษัทโดนิกกรุ๊ปและหับโดยท่านวิรสันต์บุญสุขไทยหัวหน้ากรมกีฬามวลชนพละและศิลปะศึกษาตอนท้ายท่านวิรสันต์บุญสุขไทยมีคำเห็นโอรมและให้ทิศนำโดยเน้นให้นักกีฬาทุกคนรักษาสุขภาพมีความสามัคคีปฏิบัติระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดและสู่สนญาติเอาผลงานและสร้างชื่อเสียงมาให้แก่ประเทศชาติ
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานในวันที่7ตุลาคมนี้ว่าใน9เดือนของปีนี้การส่งออกสินในน้ำบรรลุ9ตื้อกว่าดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.3 ส่วนห้อยกำลังหนุนการเติบโตแม่นมากผลที่ตั้งหน้าของการเคลื่อนไหวปลูกเลี้ยงปรุงแต่งและความต้องการของตลาดด้วยอัตราการเติบโตสูงสินในน้ำสืบต่อหักษาบทบาทสำคัญในการเพิ่มวงเงินและปรับปรุงดุลการค้าของเขตกสิกรรมข่าวระบุถึงว่าจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นแม้น3ตลาดสมไส้สินในน้ำใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยมีส่วนแบ่งตลาด 23.7 ส่วนห้อย 15.7 ส่วนห้อยและ 14 ส่วนห้อยตามลำดับสิ่งที่น่าสนใจการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยในระยะ8เดือนของปีนี้ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 1.5 ส่วนห้อยในขณะที่ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนห้อยตลาดจีนเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ผมเปิดโอกาสการส่งออกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์สินในนามของเวียดนามเติมอีก
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่6ตุลาคมนี้ว่าแถลงการห่วมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกองค์การแห่งสากลกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติและสหพันธ์การศึกษาสากลที่ออกในวันที่5ตุลาคมนี้สื่อกงกับวันคู่โลกระบุว่าโลกอาจจะต้องการคู่เพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2030ในนั้น44ล้านคนแมนต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นประถมและมัธยมต่อไปและอีก6ล้านคนสำหรับการศึกษาในวัยเด็กแถลงการดังกล่าวเน้นนักถึงความสำคัญของการปกป้องและยกระดับวิชาชีพครูโดยระบุว่าการหับสมัครครูใหม่แมนมีความสำคัญเท่ากับการหักษาครูผู้ที่มีประสบการณ์และเฮ็ดให้อาชีพครูเป็นเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจมีความก้าวหน้าได้หับค่าตอบแทนที่ดีและมีความมั่นคงในระยะยาวรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำทั้งนี้วันครูโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีในวันที่5ตุลาเพื่อเฉลิมฉลองและยกย่องครูทั่วโลกพร้อมทั้งระลึกถึงวันครบรอบ60ปีของการหับห้องเอาคำแนะนำว่าด้วยสถานภาพของครูซึ่งกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของครูเงื่อนไขสำหรับการกักเก็บความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพและการศึกษาต่อการหับสมัครการจ้างงานและเงื่อนไขการเรียนการสอนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบรรลังทองเกียงคำสนนี้อ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันตื่นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจักจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส้เงินกีบให้เด่นก้าวลาวสิได้บอนเจริญแท้หนา
7: ประกันสังคมให้ทานได้หลายประกันปินปัวสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับสิทธิ์ผลประโยชน์อย่างเดคุ้มครองเวลาออกลูกจะได้รับเงินอุดหนุนเป็นหลายเดือนท่านสามารถสะสมปีการไว้รับบำนาญในเวลาเกษียณอายุบำนาญมีเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการหากผู้ประกันตนเจ็บเป็นยาวนานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานผู้ประกันตนที่โชคให้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินอุดหนุนเสียชีวิตและยังจะได้รับอุดหนุนเป็นรายเดือนเบิ่งแยงสมาชิกครอบครัวนำเติมอีก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่องค์การประกันสังคมแห่งชาติตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือองค์การประกันสังคมอยู่ทุกแขวงทั่วประเทศท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ฮัดแน่นควงสมาชิกอยู่อ้อมข้างศูนย์กลางผักตัดสินใจผ่านผ่าทุกเวียกงานต่างๆนำเอาผลงานและนั่นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟันกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของผักจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน10แฮม13ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ในวันรัฐการนั่นก็คือวันศุกร์วันที่9ของเดือนตุลา2026พ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเป็นเงินแค่อำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสละของพวกเขาที่พร้อมสุ่มใส่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวหน้าปีทำฟันกระดบบางบทบางที่นั้นถือว่าเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนอกจากนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์อัตกรรมตำแพนเวียกข้าวเวียกขายดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการยกสมรรถภาพชีวิตการเป็นอยู่ให้มีความอิ่มน้ำสำราญและนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติหลักๆก็แม่นยังใส่มติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุ4ด้านเวียกการ3สร้างแผนบุกทะลุ4ด้านก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนในเวียกการ3สร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงได้บ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาให้ถือตามทิศนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าและเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อเป็นการนำเอาผลงานอุทิศแด่วันที่มีความหมายความสำคัญของชาติของพรรคในแต่ละเดือนและมื้อนี้เป็นวันหนึ่งอีกที่มีความหมายความสำคัญที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือมือครบรอบ152ปีวันไปรษณีย์โลกจากวันที่9ของเดือนตุลา1874ถึงวันที่9ตุลา2026มื้อนี้ครบรอบ152ปีวันไปรษณีย์โลกที่ได้หมุนเวียนบรรจบครบรอบวันที่12ตุลาก็จะมีหลายๆวันเช่นว่าบัตรประกาศเอกราชแห่งชาติวันการทูตลาววันประกาศใส่ถุงชาติลาววันต้านยาเสพติดแห่งชาติส่วนวัน14ตุลาก็วันมาตรฐานโลกและ17ตุลาวันสากลรูปร่างความทุกข์ยากอันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในแต่ละเดือนทางฟันกระดบที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพคือดังปวงสละพวกเขาฮู้นำกันได้ว่าในระยะปัจจุบันนี้ทั่วปวงสละของพวกเขาล้วนแล้วแต่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อกับวาระดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่กำลังสืบต่อดำเนินและจะดำเนินไปจนกว่าจะฮอดวันที่21ของเดือนตุลาจึงจะปิดลงเป็นเวลา13วันเต็มๆและมื้อนี้เป็นมื้อที่5ของวาระดำเนินกองประชุมสภาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็จะได้ทำการถ่ายทอดเสียงให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันและอยู่ในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10นั้นท่านนายกรัฐมนตรีเสริมไสยกมสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงการเอิ้นว่าเวียกงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่สภาแห่งชาติได้เว้าถึงรัฐบาลได้วางมาตรการเพื่อรับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมด้วยการเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นการกักตุนและสวยโอกาสขึ้นราคาในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นการรับประกันการซื้อขายให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาย่างโป่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับขังเสหสำหองตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้เล่าดีเป็นต้นท่านนายกรัฐมนตรีสอนเสริมไสยกุมสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงบางคำถามจอจีมของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ซักถามว่ารัฐบาลมีแผนกระจายความเสี่ยงและรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมต่อปัญหาดังกล่าวท่านเสริมไสยกมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ยกให้เห็นว่าในแง่ที่สภาพการของภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเคียงฮ้อนผันแปรไปยังสับสนโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางและอื่นๆต่อปัญหานี้ได้ส่งผลกระทบโดยกงต่อราคาน้ำมันและต้องโซ่การสนองพลังงานโลกอันได้สร้างผลกระทบต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้
ในระยะผ่านมารัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ปฏิบัติบรรดามาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดผ่อนผลกระทบต่อเศรษฐกิจและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวทั่วประเทศเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าในการกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนลาวในระดับหนึ่งนั้นถึงแม้ใดก็ตามเพื่อรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมมีเสถียรภาพรัฐบาลได้วางมาตรการเช่นว่าเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกันการกักตุนและการสวยโอกาสขึ้นราคาโดยรับประกันซื้อขายให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาอย่างโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับคลังเฮสสำรองตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้อยู่ในดำรัส559ของรัฐบาลและรายงานอย่างเป็นปกติเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้าและยอดเหลือประจำวันผ่านระบบ DTOP เพื่อรับประกันการเอินว่าการล่วงหน้าพร้อมทางรักษาระดับคลังแฮสสำรองน้ำมันเสื้อไฟภายในประเทศให้ได้อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกับประมาณ60ล้านลิตรต่อล้านลิตรขึ้นไปอำนวยความสะดวกในการนำเข้าจากหลายๆแหล่งและซุกยื้อให้บริษัทขยายการซื้อน้ำมันจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามจีนสิงคโปร์แทนการพึ่งพาแห่งเดียวเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มน้ำมันสามารถเปิดบริการน้ำมันเสื้อไฟเพื่อรับใช้สังคมและภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องสืบต่อปฏิบัติมาตรการผ่อนผันอัตราอากรสมไซในราคาน้ำมันเสื้อไฟตามที่สภาแห่งชาติได้รับรองสุกโยการสร้างสางน้ำมันเสื้อไฟ3ภาคว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เล่านี่เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นก็ได้ศึกษาการเชื่อมโยงระบบคลังเฮสสำรองน้ำมันร่วมกันของอาเซียนโดยเฉพาะกับเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในภาวะวิกฤตเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างท่อส่งน้ำมันลาวเวียดนามเพื่อลดต้นทุนลดพรการพึ่งพาการขนส่งทางรถและรับประกันการสนองปริมาณหลายอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมการลงทุนในการปรุงแต่งน้ำมันภายในประเทศเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปทั้งหมดเสริมขยายบทบาทของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเป็นการกลไกหลักในการดุลเลี่ยงตลาดเพื่อให้รัฐมีเครื่องมือแทรกแซงราคาและสนองน้ำมันในกรณีภาคเอกชนพบกับปัญหาเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเสริมไสยกุมสิทธิ์ได้ชี้แจงเกี่ยวเรื่องของเรื่องงานของรัฐบาลในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบที่สภาแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลได้วางมาตรการเพื่อรับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้สังคมด้วยการเพิ่มทวีการกวดกาบริษัทนำเข้าส่งออกและบริษัทจำหน่ายน้ำมันเสื้อไฟเพื่อสกัดกั้นการกักตุนและการสวยโอกาสขึ้นราคาในขณะเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการรับประกันการซื้อขายให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาอย่างเหมาะสมโปร่งใสควบคุมให้บริษัทรักษาระดับคลังเฮสสำรองตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังอยู่ในระยะที่ท่านกำลังออกจากเย้าจากเฮือนมุ่งหน้าไปสู่นาเวียกนางงานบางคนก็ฮอดสำนักงานองค์การฮอดกระทรวงบางท่านก็กำลังหั่งหากาเกียงออกจากเย้าจากเฮือนเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางงานซึ่งสำคัญขอให้นับถือกฎระเบียบจราจรทางฝ่ายกรรมในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากว่าในระยะ7โมงครึ่งหา8โมงยังแบบนี้รถราพาหนะนับมือเพิ่มขึ้นและทุกๆวินาทีทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงรถพาหนะนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะฮอดเวลาฮอดเวลา 8:30 หา 9:00 น.ยังรถจึงจะค่อยเบาบางลงฉะนั้นอยู่ในระยะนี้ต้องรักษาความเป็นระเบียบเพียงพอช่วยกันเนื่องจากว่าสมาชิกสภาแห่งชาติตระเกียบเลือกตั้งเพิ่นได้เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาต้องอำนวยความสะดวกในการไปมาของคณะสมาชิกสภาแห่งชาติตระเกียบเลือกตั้งเพื่อให้ทันกับโมงเวลาเข้าร่วมกองประชุมอยู่ที่หอบสับสูมแห่งสาธารณรัฐหลวงเวียงจันทร์ท่านฟังครับเวลาในการปัจจุบันนี้ก็ 7:43 นาทีท่านฟังครับให้ท่านได้ฟังความว่าความเสื่อมจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นทางรายการจะประกาศถ่ายทอดไปยังหอบประชุมสภาแห่งชาติเพื่อบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติฟังเพลงจากรายการ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการกระจายเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขณะนี้เวลา 7:46 นตามเวลาของสถานีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงวาระดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ห้องประชุม2ธันวาสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงนำทานเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: มื้อนี้พวกเฮาเช่นเคยทั้ง2คนทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ
2: ์พร้อมด้วยบรรลังทองเกียงคำสุนีทำหน้าที่บรรยายในมื้อนี้เน
1: า
2: ะเจ้า
1: เจ้าก่อนจะไปเข้าสู่วาระของมื้อนี้พวกเฮาจะให้ท่านรับฟังคืนเกี่ยวกับว่าเมื่อวานนี้ทางสภาแห่งชาติเพิ่นได้มีการประกอบคำเห็นแล้วว่าพิจารณาปัญหาใดกันแด่เน
2: า
1: ะ
2: เจ้ามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่5แล้วเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่น
2: เจ้าสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในเมื่อวานนี้ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์พุทธาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งก็ได้มีการรับฟังและก็ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งราชประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งราชที่เสนอโดยท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การตรวจสอบแห่งราชพร้อมทางได้มีการรับฟังและก็ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การตรวจการแห่งราชเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยท่านวันไซพงษ์สวรรค์ประธานองค์การตรวจการแห่งราชซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบคำเห็นแล้วก็มีการ อธิบายแล้วก็อย่างคงไปคงมาแล้วก็มีลักษณะสร้างสรรค์เพื่อเฮ็ดให้บทรายงานของ2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มเจ้า
1: เจ้าและเมื่อวานนี้ท่านบุญจงอุบลประเสริฐสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้งที่13แขวงสมณเขตก็มีคำเห็นว่าในปี2027ที่จะมาถึงนี้เสนอให้2องค์การตรวจสอบแห่งรัฐและองค์การตรวจการแห่งรัฐนี้นำใส่เครื่องมือที่ว่ามีความทันสมัยเข้าในการตรวจสอบตรวจการให้หลายขึ้นเติมอีกเพื่อสกัดกั้นการหัวไหลของงบประมาณแต่หัวที่พร้อมทั้งรับประกันความชัดเจนตรวจให้ถูกจุดถ้าว่าพบเห็นแล้วควรใส่มาตรการขั้นเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมายได้กำหนดไว้
2: เจ้าและเมื่อวานนี้นอทันสมคิดหับละกอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่2แขวงพงศาลีก็ได้แสดงความเป็นห่วงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การตรวจสอบตรวจการเนาะถึงว่าจะประสบผลสำเร็จโดยพื้นฐานแต่ว่าก็ยังมีหน้าเวียกบางด้านยังมีข้อจำกัดหลายโดยเฉพาะก็คือปัญหาบุคลากรที่ว่าเหตุเวียกเนาะแล้วก็งบประมาณบ่เพียงพอรวมถึงปัญหาอื่นที่ว่าส่งผลกระทบเหตุให้คุณภาพในการตรวจสอบตรวจการนี่บ่มีประสิทธิผลสูงเท่าที่ควรนั่นแหละ
1: เจ้าส่วนท่านนางแสงอรุณวงศาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้งที่17แขวงอัตปือเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เอาใจใส่ตื้มในการตรวจสอบตรวจการการเก็บรายรับจากเขื่อนไฟฟ้าเห็นว่าระยะที่ผ่านมานี่ใช่มั้ยยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและท่านคำแสนศิลวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7แขวงไซยบุรีก็ได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบทรายงานขององค์การตรวจสอบแห่งราชและองค์การตรวจการแห่งราชโดยมีการเสนอให้เอาผลการตรวจสอบตรวจการนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกเอาผู้พัฒนาเกี่ยวกับการบริหารโครงการและก็การลงทุนในเวียกงานต่างๆนี้เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังมีหลายบริษัทที่ว่าบ่ถูกพันธะอากรให้รัฐ
1: เจ้านอกจากนี้ท่านนางคำมั่นแก้วบุญหวนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซประกอบคำเห็นใส่บริงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐในทิศทางแผนการปี2027เสนอให้เพิ่มเป้าหมายในของเขตตรวจสอบให้กว้างของให้กว้างขึ้นเน
2: า
1: ะและก็หลากหลายขึ้นกว่าเก่าเป็นต้นกระแมนในโครงการลงทุนสาวสัมปทานและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2: จ้าและท่านตุดาวันนอเมืองเศษซึ่งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนในบทรายงานขององค์การกวดการแห่งราชและก็องค์การกวดสอบแห่งราชเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของ2องค์การนี้ได้หับมากผลสูงขึ้นและก็มีการเสนอให้เบิ่งมาตรฐานเกณฑ์ของพนักงานที่ว่าเฮ็ดเวียกงานดังกล่าวนี่ว่ามีหยังแดและก็วางคนให้ถือกับหน้าเวียกตัวจริง
1: อ
2: ะไ
1: รเจ้านั่นก็เป็นการประกอบความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งสำหรับเมื่อวานนี้เน
2: า
1: ะซึ่งท่านใดที่ฟังอยู่นี้อยากประกอบส่วนคำคิดเห็นของท่านก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลขสายด่วนของสภาแห่งชาติ156
2: แม่นนอกจากนั้นท่านยังสามารถส่งมาทางได้ส่งมาได้ที่อีเมลของสภาแห่งชาติก็คือnalao.156@gmail.com และผ่านแอปของสภาแห่งชาติก็คือลาวหน้าได้ในมงรัฐการเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังก่อนจะไปเข้าสู่การเตะทอดจากหอประชุมแห่งชาติที่ในวันหลักสำอิดนี
2: ้
1: ท่านผู้ฟังใจท่านมาหับหูก่อนว่าในเวลา 8:00 นเป็นต้นไปนี้เพิ่นจะมีการรายงานเวียกงานอันใดกันแดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าสำหรับเวลาของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในมื้อนี้นี้ตามเวลาแล้วนี้เพิ่นจะได้มีการพิจารณาเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดซึ่งทำอิดเนาะตามเวลานี้แม่นท่านนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดนี้ก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดโดยเฉพาะก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2006และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2007และต่อจากนั้นท่านภัยวิศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานของศาลเนาะก็คือเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027
1: เจ้าและต่อจากนั้นจะได้รับฟังบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ซึ่งจะประกอบขึ้นโดยต่างนามเป็นทนายธุมมลีวงศ์ประจันประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ประกอบความเห็นและหลังจากนั้นก็จะมีการเจาะจิ้มให้ทิศซีนำในการคุ้นคั่วประกอบความเห็นจากประธานกองประชุมประกอบความเห็นต่อบริงานของการอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและส่วนต้นใบก็เป็นสืบต่อประกอบความเห็นใส่2บริงานนี้เช่นเดียวกัน
2: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับเมื่อวานนี้เพชรสมร
1: เจ้า
2: ก็มีการขึ้นรายงานแถลงของท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ประธานองค์การกวดการแห่งราชเพิ่นก็ได้มีการรายงานต่อกองประชุมเนาะก็คือเพิ่นว่าวานในปี2007นี้องค์การกวดสอบแห่งราชนี้ได้วางหลายเวียกงานจุดสุ่มที่ว่าสำคัญโดยเฉพาะก็คือเวียกงานนิติกรรมสืบต่อคนคั่วในการสร้างข้อกำหนดว่าด้วยคู่ห่วมงานกวดสอบเพลงรัฐนี่ให้สำเร็จ
1: เจ้าม
2: ีการสืบต่อประสานสมทบมีการเซ็นบทบันทึกการประสานงานระหว่างองค์การกวดสอบประจำภาคเหนือ1กับคณะกรรมการเศรษฐกิจแผนการและก็การเงินสภาประชาชน4แขวงและก็ได้มีการสืบต่อปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและก็การเคลื่อนไหวขององค์การกวดสอบเพลงรัฐมีการสร้างนิติกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมพิจารณาในการสร้างแผนและก็ดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการสุกยู่การแก้ไขผลการกวดสอบมีการปรับปรุงคำแนะนำว่าด้วยการแก้ไขผลการกวดสอบข้อตกลงว่าด้วยการเคลื่อนไหวขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและก็ข้อกำหนดว่าด้วยระเบียบสั้นขั้นนักกวดสอบและก็ค้นคว้าระเบียบการคุ้มครองนักกวดสอบแห่งรัฐขั้นหนึ่งและก็ขั้นสองเนาะและก็การเกี่ยมการสร้างแผนปรับปรุงกฎหมายกวดสอบโดยจะมีการจัดตั้งปฏิบัติและก็มีการทาบทามในปี2007
1: เจ้าสำหรับเวียกงานกลุ่มจากการจัดตั้งและบุคลากรปี2006นี้จะให้สำเร็จการซับซ้อนและจัดวางบรรดานาเวียกขององค์การกวดสอบแห่งรัฐให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกลุ่มจากการจัดตั้งของรัฐบาลญาติแยงเพื่อนำส่งพนักงานไปยกระดับทฤษฎีการเมือง 7คนภายในประเทศ5คนหลักอยู่ต่างประเทศเนาะยกรับเวียดนามวีซ่าเฉพาะภายในประเทศพระราชาให้ได้ปริญญาเอก1คนปริญญาโทนี่2คนปริญญาตรี1คนและก็ต่างประเทศนี่มีปริญญาโทนี่2คนฝึกอบรมให้พนักงานนักตรวจสอบจำนวน150เถื่อคนในนั้นฝึกอบรมภายในนี่70เถื่อคนและต่างประเทศ80เถื่อคนสอบเสียงฝึกอบรมและรับบัตรนักตรวจสอบแห่งรัฐขั้น1จำนวน30คนและก็สั่งนักตรวจสอบขั้น2จำนวน29คนสั่งแผนฝึกอบรมหลวงเด็กหัวข้อเฉพาะให้นักตรวจสอบตามแผนการยู่แห่งการมีส่วนร่วมของพนักงานรัฐกรภาคส่วนปิ่นอ้อมเข้าในการตรวจสอบตัวจริงจะสุดอบรมครูฝึกระยะ3จำนวนใน30คนแล้วก็ฝึกอบรมพนักงาน95ส่วนห้อยเลข95ส่วนห้อยนี่เลื่อนเป็นพนักงานสมบูรณ์ห้อยส่วนห้อยให้ได้ครบ3จำนวน
2: เจ้าปัจจุบันนี้อยู่ที่ห้องประชุมของสภาแห่งชาติบรรดาผู้แทนของประชุมก็ได้เข้าทยอยเข้ามาในที่ห้องประชุมแล้วบางทีก็ได้มีเสียงกระดิ่งดังเนาะ
1: เจ้า
2: เพื่อ
1: เป็นสัญญาณ
2: เจ้าสัญญาณให้
1: บรรดา
2: สมาชิกสภ
1: า
2: เข้ามาประจำอยู่ที่ห้องประชุมเพื่อดำเนินกองประชุมเจ้าท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้เนาะก็ได้มีสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านได้มีการประกอบความเห็นเน
1: า
2: ะคือท่านไซยะแสงทรงยงยาเนาะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันก็ได้มีการประกอบความเห็นต่อเวียกงานกวดกาซึ่งท่านก็ได้แสดงความเป็นเอกภาพต่อหางบุษรูปพร้อมทางได้มีการหันประเน้นใส่การหั่นประเภทดินป่าไม้และดินกสิกรรมไปเป็นดินขุดค้นแร่ธาตุและก็ดินอุตสาหกรรมซึ่งในระยะผ่านมานี้การจัดตั้งปฏิบัติการหั่นดินของรัฐหรือว่าสิ่งก่อสร้างของรัฐที่ให้กับนิติบุคคลและก็องค์การจัดตั้งนี่รวมทั้งโครงการเสาสัมปทานและการซ่อมแซมต่างๆนี่มันได้มีการจัดตั้งปฏิบัติได้ดีแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเนาะยังมีปัญหาที่ว่ายังคงค้างค่ะแหละโดยเฉพาะก็เป็นการหั่นดินป่าไม้และดินกสิกรรมนี้ไปสู่ดินอุตสาหกรรมและดินแร่ธาตุตามลำดับต่างๆโดยเฉพาะก็คือการกำหนดค่าธรรมเนียม 15,000 กีบต่อตาแมตเนาะ
1: เจ้า
2: หรือว่าเกือบ400ล้านกีบต่อเฮกตาร์นั่นเองแล้วก็การหั่นดินป่าไม้หรือว่าดินกสิกรรมไปเป็นดินแร่ธาตุหรือดินอุตสาหกรรมนี้คือพวกเขากับฮู้น้ำกันเนาะในยานี้ประเทศเขากับมีกำลังจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการขุดค้นและโครงการพัฒนาต่างๆโดยรวมก็คือการหันดินของรัฐนี่ให้กับนิติบุคคลหรือว่าองค์การจัดตั้งในการโครงการเสาสัมปทานและการสดเสยต่างๆนี่มันได้มีการจัดตั้งได้ดีตลอดมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือยังมีบางด้านเนาะที่ยังค้างคาอยู่แล้วก็ในบทรายงานก็ยังบ่ทันได้แสดงออกอย่างชัดเจนแม่นการหั่นดินป่าไม้และดินกสิกรรมไปเป็นดินอุตสาหกรรมหรือแร่ธาตุนี้เพราะตามนิติกรรมแล้วก็รัฐบัญญัติผ่านมานี่เห็นว่ายังมีหลายโครงการนี่ได้ปฏิบัติแต่ว่าก็ยังมีหลายโครงการนี่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติเพียงแต่เป็นการสำรวจแล้วก็ขุดค้นเท่านั้นเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้ปฏิบัติพันธะอย่างเต็มส่วนนั่นแหละดังนั้นก็จึงอยากเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นเพิ่มทวีในการกวดกาคืนเพื่อคุ้มครองและก็เก็บรายหับของงบประมาณได้อย่างครบถ้วน
1: เจ้านั่นก็เป็นคำเสนอจากท่านไซเนเซงทรงยงยาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่8แขวงหัวพันส่วนท่านมีไซพรมเขสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่7แขวงเซนบุรีก็ได้ประกอบคำเห็นต่อบริงานขององค์การกวดกาแห่งรัฐและองค์การตรวจสอบแห่งรัฐโดยเน้นใส่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติกฎหมายและการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมถึงว่าทั้งสององค์การจะมีผลงานและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดแต่บริงานยังขาดการวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของการละเมิดกฎหมายแต่ยังบ่ทันระบุตัวผู้รับผิดชอบหรือหัวหน่วยพันธะอย่างจะแจ้งได้เถื่อและนอกจากนี้การดำเนินมาตรการวินัยต่อผู้กระทำผิดและการแก้ไขผลการกวดกากวดสอบระยะผ่านมาแม้นยังปฏิบัติได้น้อยและมีความสักซ่าเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเห็นว่าการแก้ไขโครงการที่คงค้างและเป้าหมายต่างๆยังสำเร็จในตาส่วนที่ต่ำโดยเฉพาะเมนการแก้ไขผลกวดสอบเหตุได้เพียงแต่ 38.7 ส่วนห้อย 557 ส่วนห้อยเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเสนอทางออกที่สำคัญก็คือกำหนดความรับผิดชอบและเวลาเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างองค์การกวดกากวดสอบอัยการและคณะกวดกาภาคโดยกำหนดความรับผิดชอบและระยะเวลาให้สำเร็จชัดเจนในแสงของเขตความเสี่ยงให้ซุ่มใส่การกดกาการคุ้มครองงบประมาณท้องถิ่นการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเทศธาตุและโครงการลงทุนต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มความโปร่งใสและมาตรการเข้มงวดควรเปิดเผยผลการกดกาให้สังคมรับรู้พร้อมทั้งใส่กลไกตัดงบประมาณดำเนินมาตรการทางวินัยและดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการละเมิดอีกท่านพร้อมรับฟังการที่ทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอสภาแห่งชาติณคนหลวงจันทร์ว่าท่านใดอยากประกอบความเห็นก็ยังสามารถส่งมาได้เนาะตั้งแต่ระยะนี้แหละไปจนฮอดมื้อสุดท้ายก็คือวันที่21โทรมาในที่แสดวนของสภาแห่งชาติก็คือ
2: 156ได้ในมงรัฐการเนาะปัจจุบันนี้อยู่ในห้องประชุมสภาเนาะบรรดาผู้แทนกองประชุมก็ได้เข้าประจำที่เนาะเพื่อก้าเกียมในการดำเนินกองประชุมและพวกเขาจะมาทบทวนคืนว่าเมื่อนี้เนาะเพิ่นจะได้มีการพิจารณาอย่างแน่ก็คือตามวาระก็คือเพิ่นจะได้มีการพิจารณาเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดซึ่งแม่นท่านนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดจะได้มีการขึ้นรายงานเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และต่อจากนั้นท่านไพวีศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดก็จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับเวียกงานของศาลประชาชนสูงสุดเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027นั่นเอง
1: หลังจากนั้นท่านนางทุมมลีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติจะขึ้นประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บรรดาท่านปัจจุบันนี้สิว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีทั้งหมดอยู่175ท่านก็สิว่าพร้อมที่จะเข้าพิธีอย่างเป็นทางการแล้วฉะนั้นอีกจังหน่อยนะพวกเขาจะนำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดจากห้องประชุมของสภาแห่งชาติของดวงจันทร์ปัจจุบันนี้ถือว่าบรรดาท่านประธานกองประชุมก็เป็นกำลังเข้าประจำที่เนาะฉะนั้นท่านใดที่ยังอยากมีความเห็นอย่างกันยังสามารถโทรกันเข้ามาได้อยู่ปัจจุบันนี้เนาะฉะนั้นตัวจันทร์นี้เป็นน้ำท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงบรรยากาศกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติได้เลย
3: คณะประธานที่นับถือเฮียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือเลิกเพลงเฮียนบรรดาท่านเขกที่มีเกียรติที่นับถือทั้งหลายโดยปฏิบัติตามเวลาดำเนินกองประชุมในตอนเช้ามื้อนี้พวกเฮาจะได้รับฟังบทรายงานและประกอบคำเห็นต่อเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดต่อไปขอเชิญท่านพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดขึ้นเสนอรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ใช้เวลา30นาทีขอเชิญ

เรียนท่านสอนไซศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนบรรดาท่านรองประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถือท่านประธานสภาท่านประธานศาลเปอร์ซนสูงสุดที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและเพลงตั้งหน้าให้คณะนำขององค์การอัยการเปอร์ซนสูงสุดและองค์การอัยการทหารข้าพเจ้ามีความรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับอนุญาตจากท่านประธานของประชุมให้นำเสนอการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการปี2027ขององค์การอัยการประชุมสูงสุดบนพื้นฐานมติของกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่175ลงวันที่21พฤศจิกายนปี2025ซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดตั้งผันขยายมติดังกล่าวในระยะ1ปีผ่านมาและได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งการนำเสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำเสนอโดยย่อส่วนว่าบทยาวบทละเอียดนั้นก็ได้แจกยายให้บรรดาท่านสมาชิกสภาเป็นที่เหียบห้อยแล้วการนำเสนอของข้าพเจ้าประกอบมี3ภาคนำกันภาคที่1แม่นการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและภาคที่2แม่นจะได้เว้าถึงด้านอ่อนของโครงข้างสาเหตุที่พาและบทเรียนที่ถอดถอนได้และภาคที่3แม่นจะลงลึกในทิศทางรวมคาดหมายสู่สุนและแผนการประจำปี2027ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเข้าข้อที่1สรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานอัยการประชาชนประจำปี2026ด้านดีและผลงานเวียกงานการเมืองแนวคิดคณะนำองค์การอัยการประชาชนองค์การอัยการทหารแต่ละขั้นได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาพรมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กและเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญโดยได้เผยแพร่เสื่อมซึมคำสั่งของขันทึงเป็นต้นแมนมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและได้มีการประทับคาถาเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติซึ่งใน1ปีที่ผ่านมาองค์การอัยการประชาชนพวกเราได้ปฏิบัติดำเนินการเผยแพร่สำเร็จมาแล้ว8ครั้งซึ่งมีผู้เข้าร่วมอยู่800กว่าคนส่วนอยู่ในขั้นท้องถิ่นก็ได้จัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติเฮ็ดให้พนักงานมีทัศนะทางด้านการเมืองที่นักแน่นมีจรรยาบรรณจรรยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายสูงขึ้น 2. เวียกงานปรับปรุงกองจักการจัดตั้งและก็สร้างพรรคพนักงานได้เอาใจใส่ปรับปรุงกองจักการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงโดยหันเอาพนักงานอัยการประชาชนเขตไปประจำเมืองซึ่งได้อยู่4เมืองโดยประกอบพนักงานอัยการประชาชนและวิชาการจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในนี้ใน1ปีผ่านมาแมนพวกเขาได้ทรงได้จัดตั้งองค์การอัยการประชาชนเขต1ประจำอยู่เมืองซ้อนเขต2ประจำอยู่เมืองแอดแขวงหัวพันเขต2ประจำอยู่เมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางและเขต1ประจำเมืองงาแขวงอุดมไซพร้อมทั้งได้เสนอสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนเขต2แขวงอัตตปือซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเสนอต่อคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาปัจจุบันได้มีห้องการอัยการองค์การอัยการประชาชนเขตประจำเมืองอยู่ทั้งหมดอยู่32เมืองซึ่งเป็นการผันขยายเวียกงานลงสู่ภาคฐานประชาชนเพื่อให้เป็นการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามกฎกาให้มีความเข้มงวดอยู่คันภาคฐานตามคำขวัญขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดที่วางออกคือสืบต่อหันเวียกงานอัยการประชาชนลงสู่ภาคฐานเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งตามทิศก้าวหน้าและทันสมัยเทศกาล 3. เวียกงานติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและสั่งฟ้องผู้ถึงหาขึ้นศาลได้สุ่มใส่ยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายในคงเขตภาษีป่าไม้และต้านการสอดลาดบังหลวงพร้อมทั้งได้กะเกี่ยมความพร้อมในการติดตามกฎกาการดำเนินคดีปกครองและปรับปรุงพระบทบาทให้สอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2025ได้เพิ่มทวีการติดตามกฎกาการนำใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนมาตรการสกัดกั้นให้เข้มงวดขึ้น
โดยเฉพาะแม่นการเปิดการสืบสวนสอบสวนการกวดค้นการยึดการอายัดการจับตัวการกักขังพร้อมทั้งประสานงานในการแก้ไขข้อยุ่งยากในการขั้นตอนการดำเนินคดีแน่ใจรับประกันให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและรับประกันผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้เข้าร่วมในการดำเนินคดีได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ยกสูงคุณภาพการสั่งฟ้องและการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีอยู่ศาลโดยรวมแล้วได้มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นต้นคดีอาญาในขั้นต้นแก้ไขได้เท่ากับ 95.12% ศาลตัดสินเอาตามคำแถลงเท่ากับ 95.07% คดีอาญาขั้นอุทธรณ์แก้ไขได้ 96.57% ศาลพิพากษาเอาตามคำแถลงเท่ากับ 95.4% ในขั้นลบล้างได้แก้ไขเท่ากับ 95.52% และศาลพิจารณาพิพากษาคำแถลงเป็นอย่างดีสำหรับคดีแพงในขั้นต้นได้แก้ไขได้เท่ากับ 95.9% ในขั้นอุทธรณ์แก้ไขได้ 100% และขั้นลบล้างแก้ไขได้ 88.5% ซึ่งปัจจุบันยังกำลังค้นคว้าอยู่10คดีนอกนั้นได้เอาใจใส่ในการค้นคว้าและแก้ไขคำฮ้องและคำเสนอที่สภาแห่งชาติส่งมาให้ติดตามกวดกาคดีจำนวนหนึ่งซึ่งได้ถูกให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยสังรวมแล้วเห็นว่าใน1ปีผ่านมาการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายของบรรดาองค์การในกระบวนการยุติธรรมแม่นดีขึ้นเป็นต้นในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับคงเขตป่าไม้สิ่งแวดล้อมการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดในการสอลาดบางหลวงก็นับมือนับมีความเข้มงวดขึ้นกว่าเก่าสามารถสั่งฟ้องให้ศาลตัดสินลงโทษและหิบทรัพย์

ต้องตามกฎหมายพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้สืบต่อหันเอาพนักงานอัยการไปประจำอยู่ค่ายคุมขังดัดสร้างและได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการติดตามกวดกาค่ายคุมขังดัดสร้างเกี่ยวกับการติดตามกวดกาผู้ถูกหานักโทษที่ได้รับอนุญาตออกบินปัวและคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นคั่วอภัยโทษได้สุ่มใส่เพิ่มทวีติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลสืบต่อปฏิบัติกลไกการร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมโดยได้เปิดกองประชุมร่วมกัน3ครั้งเพื่อปรึกษาหารือวิธีแก้ไขคำตัดสินที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้ตกไปพร้อมทั้งออกคำสั่งและคำแนะนำเพื่อเป็นบอนอิงเกี่ยวกับการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้ท้องถิ่นปฏิบัติอย่างเข้มงวดและถูกต้องตามกฎหมายได้เอาใจใส่ในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและกลไกประสานงานที่จำเป็นโดยเฉพาะแม้นได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและปรับปรุงรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการให้อภัยโทษได้ลงนามบทบันทึกกลไกประสานงานกับคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งได้เฮ็ดบทบันทึกร่วม4ภาคส่วนเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมครั้งที่8ได้ค้นคั่วหางคำแนะนำ7ฉบับเกี่ยวกับพนักงานอัยการเป็นมืออาชีพการประเมินหน่วยพักเวียกงานกวดกาการประเมินแผนพัฒนาการประเมินพนักงานอัยการและผู้ช่วยพนักงานอัยการการแต่งตั้งยกย้ายและรับเอาพนักงานมาจากองค์การอัยการและมาอยู่องค์การอัยการประชาชนและนิติกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งขันยองดอกจากนี้ได้สั่งคู่มือการโต้เถียงในที่ประชุมศาลในคดีอาญาคู่มือการนำไส้มาตรการสกัดกั้นบทสอนหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ช่วยพนักงานอัยการพนักงานอัยการขั้น3ขั้น2และขั้น1และพนักงานอัยการเขตประจำเมืองแน่ใส่ยุคสูงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการทหารในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ก็ได้สุ่มใส่ยกสูงคุณภาพการปฏิบัติพลบทบาทโดยเฉพาะการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลทหารรวมทั้งการติดตามกวดกาค่ายคุ้มขังดัดสร้างของกองทัพโดยรวมแล้วมันมีความถูกต้องตามกฎหมายและรับประกันความยุติธรรมอยู่ทันแถวกองทัพได้ดีขึ้นตามลำดับ4. เวียกงานกวดกาได้เพิ่มทวีเวียกงานกวดกาภาครัฐโดยติดตามการปฏิบัติกฎระเบียบของภาคสมัยที่22มติคำสั่งและข้อกำหนดของคันถึงอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งยกสูงความสามารถของพนักงานกวดกาให้มีความเข้มแข็งในการกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการและการออกคำสั่งผันขยายเวียกงานกวดกาเข้าสู่เวียกงานอัยการประชาชนในหนึ่งปีที่ผ่านมาได้รับคำเสนอและคำห้องฟ้องต่อพนักงานอัยการทั้งหมดอยู่19เรื่องและได้แก้ไขไปแล้ว10เรื่องกำลังค้นคว้าอยู่9เรื่อง5เวียกงานร่วมมือกับต่างประเทศและเวียกงานอื่นๆได้พัวพันร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เป็นต้นแม่นสสเวียดนามสปจีนเข้าสู่ลงลึกโดยได้แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงและได้สำเร็จการจัดกองประชุมองค์การอัยการประชาชนบรรดาแขวงชายแดนลาวเวียดนามครั้งที่8ได้มีการเยี่ยมยามและเซ็นบทบันทึกแผนการร่วมมือเกี่ยวกับประจำปี2027-28กับองค์การอัยการสสเวียดนามสปจีนและรัสเซียและได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการกับองค์การอัยการสหพันธ์รัสเซียและเซ็นบทบันทึกร่วมกับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานค้นคั่วสนธิสัญญาด้านยุติธรรมกับสาธารณรัฐเบลารุสสนธิสัญญาว่าด้วยการปกป้องพลเมืองของตนจากการละเมิดความยุติธรรมกับสหพันธ์รัสเซียพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสสเวียดนามประเทศไทยเกี่ยวกับการร่วมมือทางอาญาและส่งผู้ให้ข้ามแดนและเวียกนิติกรรมนอกนั้นก็ยังได้มีการเคลื่อนไหวในกรอบของอาเซียน6การพัฒนาพื้นฐานโครงรางได้ปรับปรุงพื้นฐานโครงรางวัตถุเทคนิคและค่อยๆหันเวียกงานอัยการเข้าสู่ความเป็นทันสมัยเทือก้าวสนองงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มครองบริหารห้องการให้ดีเพื่อห้องรับการปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นองค์การอัยการประชาชนและองค์การอัยการทหารแต่ละขั้นสามารถญาติได้
บรรดาผลสำเร็จ

0: ที่ได้กล่าวมาข้างถึงนั้นก็ย้อนว่ามีมติคำสั่งบทแนะนำข้อกำหนดของพรรครัฐพร้อมทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เป็นพื้นฐานและเป็นบนอิงอันสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการทหารได้รับการนำพาซี่นำและติดตามสุขยู่อย่างใกล้ชิดจากส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและสภาประชาชนขั้นท้องถิ่นอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องคณะพรรคคณะนำองค์การอัยการองค์การอัยการทหารแต่ละขั้นได้เอาใจใส่นำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดในการหันแผนพัฒนาเวียกงานอัยการมาเป็นอันละเอียดติดแทดกับเวียกงานและสภาพตัวจริงในแต่ละระยะพนักงานส่วนหลายมีหลักมั่นการเมืองนักแน่นมีคุณสมบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมที่ดีมีความห้าวหันและรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายสองใหญ่ด้านอ่อนขอคงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้หนึ่งด้านอ่อนและขอคงข้างการพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐเป็นแผนงานโครงการเป็นข้อกำหนดบทแนะนำอันละเอียดบางครั้งยังเห็นบ่ฮันได้ดีและการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงบางบอนและบางท้องถิ่นยังบ่ฮันมีจุดสุ่ม2คุณภาพในการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันสูงเท่าที่ควรเป็นต้นการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาล3พนักงานจำนวนหนึ่งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการหรือว่าวิชาเฉพาะยังบ่ทันสูงหรือว่ายังมีจำกัดการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่บ่ทันฟุดฟื้นแข็งแรงการค้นคว้าแก้ไขคดีจำนวนหนึ่งถือว่ายังซักซ่าบ่สามารถบรรลุได้ตามแผนการที่วางไว้ 4. กลไกประสานงานในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมบางครั้งยังบ่ทันกลมเกลียวและโรงเรียน 2. สาเหตุที่พาให้มีด้านอ่อนของโครงข้าง 1. การค้นคว้าเสื่อมซึมและผันขยายแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐบางด้านยังบ่ทันลึกซึ้งทั่วถึงยังบ่ทันมีหลายวิธีการหุกการเฮ็ดให้พนักงานจำนวนหนึ่งยังบ่ทันกำแน่นเท่าที่ควรและเฮ็ดให้การจะตั้งปฏิบัติยังบ่ทันเป็นเอกภาพและท่วงทัน 2. การจัดวางและซับซ้อนพนักงานในบางตำแหน่งยังบ่ทันครบสุดความรู้ทักษะในการติดตามกฎการและการสั่งฟ้องคดียังบ่ทันเข้มแข็งตามพระบทบาทที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 3. พื้นฐานวัตถุเทคนิคและงบประมาณหับไส้ยังจำกัดบ่ทันสมดุลกับพลับบทบาทหน้าที่และความต้องการตัวจริง 4. ระบอบระเบียบการกลไกประสานงานที่มีอยู่แล้วการจัดตั้งปฏิบัติยังบ่ทันคองตัวและบ่ทันบุกทะลุในการปฏิบัติเวียกงานซึ่งยังมีการแก้ยาวสักษาเป็นต้นเป็นการแก้ไขคดีจำนวนหนึ่งก็ถือว่ายังบ่ทันทันตามกำหนดเวลา 5.การติดตามสุกยู่กวดกาประเมินและถอดถอนบทเรียนต่อบางแผนงานโครงการยังบ่ทันเป็นระบบต่อเนื่อง 3. บทเรียนที่ถอดถอนได้ 1. ย้อนมีการนำพาซี่นำยางใกล้ชิดและติดตามกวดกาของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกสูงคุณภาพเวียกงาน 2. การถือเวียกงานการเมืองแนวคิดเป็นกกเคียงคู่กับการสร้างพนักงานให้มีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาเฉพาะและการซับซ้อนจัดวางบุคลากรให้ครบถ้วนตามตำแหน่งงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถแท้เหมาะกับเวียกงานตัวจริงเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญซึ่งต้องได้พิจารณาอย่างลึกซึ้งเพื่อรับประกันให้บุคลากรสมคู่กับหน้าที่การเมืองตัวจริง 3. การพัฒนาพื้นฐานวัตถุเทคนิคการสนองงบประมาณและการหันเป็นทันสมัยต้องได้ดำเนินอย่างมีจุดสุ่มและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริง 4. ปรับปรุงแบบแผนการนำพาวิธีเฮ็ดเวียกโดยเสริมขยายความเป็นแบบอย่างหัวคิดประดิษฐ์สร้างกล้าเฮ็ดกล้าทำกล้ารับผิดชอบติดแท้พื้นฐานและเวียกงานตัวจริงเป็นสิ่งที่สำคัญ 5.การประสานสมทบระหว่างองค์การดำเนินคดีด้วยกันเส้นองค์การอัยการประชาชนองค์การสืบสวนสอบสวนศาลประชาชนคณะยุติธรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้ดำเนินเป็นปกติเพื่อแก้ไขปัญหาให้มีความว่องไวทันการและถูกต้องตามกฎหมาย 3. ทิศทางรวมคาดหมายสู่ศูนย์และแผนประจำปี2017 1ทิศทางรวมสืบต่อผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9และมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคองค์การอัยการประชาชนสูงสุดให้เป็นแผนงานและหน้าเวียกตัวจริงสุ่มใส่ยกสูงคุณภาพเวียกงานติดตามกฎกาตามพลังบทบาทให้มีความเข้มแข็งยกระดับพนักงานให้มีความรู้ความสามารถปรับปรุงวิธีเฮ็ดเวียกและหันเวียกงานอัยการให้ทันสมัยเถระ9 2คาดหมายสู่ศูนย์1ยกสูงคุณภาพติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนองค์การปฏิบัติคำตัดสินของศาลในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลให้อัตราการแก้ไขคดีบรรลุถึง 95% ขึ้นไปและศาลตัดสินเอาตามคำแถลงให้บรรลุ 95% ขึ้นไป 2. สืบต่อปรับปรุงกองจักการจัดตั้งและซับซ้อนพนักงานให้มีความเหมาะสมเพื่อยกสูงคุณภาพและการปฏิบัติพลบทบาทติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายการสั่งฟ้องและยกระดับพนักงานอัยการให้มีความรู้ทักษะและความเป็นมืออาชีพให้สูงขึ้น 4. สู่ส่วนพัฒนาพื้นฐานโครงรางวัตถุเทคนิคเทคโนโลยีและระบบข้อมูลระบบฐานข้อมูลเพื่อรับรองการหันเวียกงานเข้าสู่ทันสมัย 4. สืบต่อยกระดับการร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ให้ลึกซึ้งขยายการร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียนและการจัดตั้งต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 3. ทิศทางแผนการประจำปี2017สืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรให้มีความนักแน่นทางด้านการเมืองมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์มีจิตใจรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนมีจรรยาบรรณจริยธรรมและมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายสืบต่อปรับปรุงกองจักการจัดตั้งและซับซ้อนบุคลากรให้มีความเหมาะสมสมคู่กับหน้าที่และสร้างตั้งองค์การอัยการเขตและหันพนักงานเขตไปประจำอยู่เมืองในบอนที่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งยกสูงความรู้และทฤษฎีการเมืองการปกครองและวิชาเฉพาะให้แก่พนักงานโดยเฉพาะแม้นผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและต่างประเทศยกสูงคุณภาพการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมสุ่มใส่การสั่งฟ้องการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีและการโต้เถียงในที่ประชุมศาลรับประกันการแก้ไขคดีให้บรรลุ 95% ขึ้นไปและบรรลุ 95% ของศาลที่ตัดสินเอาตามคำแถลงของอัยการเพิ่มทวีการติดตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่มีผลใช้ได้อย่างเด็ดขาดพร้อมทั้งสืบต่อส่งพนักงานอัยการไปประจำอยู่ค่ายคุ้มขังดัดสร้างตามคำแนะนำฉบับเลขที่015ทับอปสอยปกสลงวันที่9กันยาปี2019สืบต่อสร้างกลไกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางด้านกฎหมายขององค์การอัยการประชาชนให้สะดวกขึ้นด้วยการขยายโครงการให้คำที่ปรึกให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนอยู่องค์การอัยการประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งหันลงซีนำติดตามสุกยู่เวียกงานอยู่ท้องถิ่นหากฐานติดแทดกับสภาพตัวจริงเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้กลไกการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมมีความกลมเกลียวเป็นเอกภาพและสอดคล้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบทบันทึกรวม4ภาคส่วนครั้งที่8ให้ปรากฏผลเป็นจริงสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาปรับปรุงรัฐบัญญัติว่าด้วยการให้อภัยโทษค้นคว้าสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ให้คำแดนและการร่วมมือทางอาญาระหว่างสปป.ลาวและสาธารณรัฐเบลารุสและสืบต่อปรับปรุงคำแนะนำ7ฉบับเกี่ยวกับพนักงานอัยการเป็นมืออาชีพเวียกงานพนักงานกฎกาแผนพัฒนาพร้อมทั้งเผยแพร่นำไส้คู่มือมาตรการสกัดกั้นคู่มือคำแถลงและคู่มือโต้เถียงในที่ประชุมศาลในคดีอาญาการติดตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้เข้าสู่เวียกงานตัวจริงและสืบต่อเป็นเจ้าการในการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์สสเวียดนามสปจีนให้เข้าสู่ล่วงลึกและค้นคว้าสนธิสัญญา และแลกเปลี่ยนบทเรียนญาติแย่งการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อหับใช้ในการพัฒนาเวียกงานอัยการประสนให้ทันสมัยทะละเก้าศึกษาความเป็นไปได้และความจำอันความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างห้องการองค์การอัยการประสนอยู่บางเขตบางแขวงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบไอทีวัตถุเทคนิคเคียงคู่กับการจัดสรรงบประมาณปี2027ให้มีจุดสุ่มเพิ่มทวีการติดตามกฎกาให้เป็นปกติเข้มงวดและแก้ไขผลของการติดตามกฎกาให้ทันสำอันให้ทันการพร้อมทั้งยกสูงความรู้และทักษะของพนักงานกฎกาให้สามารถตอบสนองกับความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่สำหรับมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติแล้วบรรดาองค์การอัยการประสนสูงสุดองค์การอัยการท้องถิ่นและองค์การอัยการทหารต้องได้เอาใจใส่บางมาตรการ1คือคนขั้วเสื่อมซึมและกำแน่นลึกซึ้งและจะตั้งผันขยายคาดหมายสู่ส่วนเรียกงานจุดสุ่มปี2027ให้เป็นแผนงานโครงการและกิจกรรมอันละเอียดในแต่ละระยะพร้อมทั้งซี่นำการจะตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริงย่องย้อสรรเสริญผู้ที่มีผลงานดีเด่นเอาใจใส่ศึกษาอบรมและซุกยู่ผู้ที่มีจุดอ่อนขอบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้กระเจ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง2สืบต่อเพิ่มทวีการนำพาซี่นำของคณะนำคณะพักคณะนำแต่ละขั้นในการติดตามกวดกาและซุกยู่การจะตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้เป็นระบบและแท้ถึงพร้อมนั้นเสริมขยายความเป็นแบบอย่างนำหน้าและการเฮ็ดแท้ทำจริงของพนักงานราชการให้สูงขึ้น3ปรับปรุงกลไกประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความกลมเกี่ยวโรงเรียนเพื่อความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติและสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการยุติธรรมสะดวกว่องไวด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม4หาประกันในการตอบสนองทางด้านงบประมาณพาหนะอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสามารถปฏิบัติทิศทางแผนการให้มีผลสำเร็จทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการสรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่175ลงวันที่21พฤศจิกายนปี2025และทั้งแม้นผลงานประจำปี2026และทิศทางเวียกงานจุดสุ่มปี2027และสำหรับบทยาวนั้นก็ถือว่าได้มีการแจกจ่ายให้บรรดาท่านแล้วก็ขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาช่วยประกอบคำคิดคำเห็นใส่บทสรุปขององค์การอัยการตื่มเพื่อเฮ็ดให้พวกเราสามารถจะนำเอาบรรดาคำคิดคำเห็นเหล่านั้นไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ขึ้นตื่มและในโอกาสนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความฮู้บุญคุณเป็นอย่างสูงมายังกรมการเมืองส่วนกลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นที่ได้ซี่นำใกล้สิทธิ์ติดแท้เทศไทยองค์การอัยการประชาชนมีความเติบใหญ่เข้มแข็งและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีผลสำเร็จท้ายสุดนี้ก็ขอไว้ใช้ให้พรกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจงดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดต่อไปขอเชิญท่านไผ่วีสีบัวลีพาประธานศาลประชาชนสูงสุดคืนเสนอบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ใช้เวลา30นาทีขอเชิญ

เรียนท่านประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงคณะประธานที่เคารพและนับถือท่านหัวหน้าองค์การอัยการประสูนสูงสุดท่านหัวหน้าองค์การกดสอบบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือและแพงต่างหน้าให้ศาลประสูนสูงสุดข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจต่อท่านประธานที่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นมารายงานต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเวียนงานประจำปี2026และทิศทางแผนการประ

จำปี2017การรายงานของข้าพเจ้านี้จะประกอบมี2ภาคภาคที่1และมันสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผน2026สำหรับภาคที่2มันจะได้รายงานเกี่ยวกับทิศทางแผนการประจำปี2027ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้ภาคที่1 การจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2026 1ใหญ่ด้านดี 1การบำรุงสร้างพนักงานของศาลประสุนและศาลทหารได้เอาใจใส่ศึกษาพรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้แก่ผู้พิพากษาและพนักงานของศาลโดยการเสื่อมซึมมติคำสั่งต่างๆของคันเทิงเป็นต้นการเผยแพร่เสื่อมซึมและผ่านขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคกฎระเบียบของพรรคเสื่อมซึมและผ่านขยาย มติบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่เลขที่037บริการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายมติเลขที่112ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคที่112ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคบริการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมเผยแพร่บรรดานิติกรรมต่างๆเป็นต้นกับแม่นนิติกรรมเกี่ยวกับการซ่อราชบังหลวงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาส่วนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่เคียงคู่กับการบำรุงสร้างจรรยาบรรณจรรยาธรรมก็ได้สุมใส่การสร้างวิสาสะเพาะวิชาการในการดำเนินคดีและหันเป็นมืออาชีพโดยได้เอาใจใส่สร้างครูฝึกให้มีคุณภาพมีความสำนักงานในการบรรยายและถ่ายทอดทักษะทางด้านวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพิพากษาอนุมัติให้ไปยกระดับทฤษฎีการเมืองขั้นต่างๆอยู่สถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติโรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงแขวงทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจัดฝึกอบรมจาสารการเขียนคำตัดสินของศาลเวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ที่คำนึงถึงผู้ข้อให้การยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมที่คำนึงถึงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายการสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาอื่นทางภายในและต่างประเทศนำส่งพนักงานเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท13ท่านและปริญญาเอก1ท่านอยู่ภายในและต่างประเทศ 2. การปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งศาลประสุนและศาลทหารได้คนคั่วก้าเกียมความพร้อมด้านต่างๆในการสร้างศาลประสุนเขต3แขวงขมวนและแต่งตั้งคณะรับผิดชอบก้าเกียมเงื่อนไขและความพร้อมด้านต่างๆในการเสนอสร้างตั้งศาลเด็กขึ้นอยู่นครหลวงอีกจันได้ประกาศแต่งตั้งห้องประธานศาลประสุนสูงสุดประธานศาลทหารขั้นสูงแต่งตั้งห้องหัวหน้ากรมห้องการ3ท่านหัวหน้าแผนก8ท่านห้องหัวหน้าแผนก4ท่านแต่งตั้งประธานศาลประสุนท้องถิ่น7ท่านและรักษาการประธานศาล3ท่านห้องประธาน9ท่านหัวหน้าคณะศาล15ท่านและห้องหัวหน้าคณะศาลอีก15ท่านหัวหน้าห้องการหน่วยงาน14ท่านหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการหน่วยงาน7ท่านและแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์ตัดสินโดยผู้พิพากษาผู้เดียวนี้6ท่านจ่าสารอีก50ท่านเลื่อนชั้นผู้พิพากษาชั้น2 32ท่านและชั้น3นี้17ท่าน ได้สับเปลี่ยนบอนประจำการของพนักงาน35ท่านรับพนักงานโยกย้ายมาจากภาคส่วนอื่นนี่10ท่านและโยกย้ายไปอยู่ภาคส่วนอื่น8ท่านอนุมัติให้รับอุดหนุนบำนาญ11ท่านออกสร้างเศรษฐกิจครอบครัว4ท่านและลืบซื้อออกจากการเป็นพนักงานของศาลเนื่องจากภาระหน้าที่นี้2คน3การพิจารณาแก้ไขคดีได้ปรับปรุงกลไกรูปการและวิธีการดำเนินคดีให้มีความสอดคล้องและมีคุณภาพส่งเสริมผู้พิพากษาในการค้นคั่วคดีแบบเป็นมืออาชีพสร้างแผนการค้นคั่วคดีการตู้แย้งตู้เถียงของคู่ความเนื่องใส่การไกลเกลี่ยคดีเป็นอันสำคัญจัดตั้งคณะศาลเคลื่อนที่ไปตัดสินคดีอยู่ค่ายคุมขังดัดสร้างเนื่องใส่ในการไกลเกลี่ยคดีนี้เป็นอันสำคัญ เพื่ออันการแก้ไขปัญหาคำตัดสินของศาลคำพิพากษาที่มีเนื้อในบ่แจ้งแจ้งเนื้อในขัดกันและมีการละเมิดกฎหมายลงสุกยูติดตามการดำเนินคดีตามสายตั้งและสังรวมปัญหายุ่งยากข้อคงค้างนำเอาปัญหาดังกล่าวนั้นมาปรึกษาหารือในกองประชุมประธานศาลทั่วประเทศ

กำหนดทิศทางแผนการและวางมาตรการในการแก้ไขในต่อหน้าซึ่งพวกเขาหากจัดของประชุมประธานศาลทั่วประเทศครั้งที่1ปัญหาข้อยุ่งยากหรือว่าข้อคงค้างต่างๆอยู่ภายใต้การนำพาของประธานศาลนั้นพวกเขาได้มาตกลงกันอยู่ฮะกำหนดเป็นมาตรการแล้วก็มอบให้บรรดาประธานศาลในขอบเขตทั่วประเทศนี้เพื่อนำไปพันกระใหญ่ให้เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแล้วก็6เดือนให้มีผลงานออกมาพร้อมกันนั้นก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งฉบับปรับปรุงปี2024ให้ศาลประสนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อควบเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในการดำเนินคดีตัวจริงมีคดีค้างมาแต่ปี2025จำนวน 3,738 เรื่องเข้าใหม่ในปี2026นี้ 9,506 เรื่องรวมทั้งหมด 13,244 เรื่องแก้ไขได้ 9,597 เรื่องเท่ากับ 72.46% และยังปัจจุบันยังสืบต่อแก้ไขนี้มี 3,647 เรื่องถือว่าพวกเขาแก้ได้หลายพอสมควรจาก 13,000 กว่าเรื่องยังเหลือ 3,647 เรื่องมาฮอดเดือน9ในนี้มีคดีแพ่งนี่ที่ยังค้างในปัจจุบันกำลังดำเนินในปัจจุบันนี้มี 1,840 เรื่องอาญานี่มี 1,308 เรื่องคดีการค้านี่231เรื่องครอบครัวนี่212เรื่องเด็กนี่34เรื่องแรงงานนี่18เรื่องและคดีการปกครองนี่มี4เรื่องซึ่งสามารถแยกละเอียดกันแยกละเอียดท่านข้าพเจ้าจะขออนุญาตบ่อ่านเพราะว่าอยู่ในเอกสารที่แจกจ่ายให้บรรดาท่านท่านมีหมดแล้วเพราะคดีนี้มีขั้นต้นขั้นอุทธรณ์ขั้นลบล้างอยู่ในท่านมีอันละเอียดแน่ให้พวกท่านได้เห็นและตีเป็นเปอร์เซ็นต์ข้างแน่อยู่นะคดีที่เกิดขึ้นหลายกลุ่มคดีอาญาเป็นคดียาเสพติดสำหรับคดีแพ่งมันเกี่ยวกับที่ดินข้อขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินคดีการค้ามันสัญญากู้ยืมนอกจากการแก้ไขคดีสำคัญแล้วศาลประสูนสูงสุดยังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการฮับเอาและการพิจารณาคำฮ้องเกี่ยวกับการฮื้อฟื้นคดีจัดสัมมนาทอดถอนบทเฮียนเกี่ยวกับการพิจารณาการฮื้อฟื้นคดีผ่านการปฏิบัติได้ฮับคำฮ้องของฮื้อฟื้นคดีทั้งหมด360เรื่องแก้ได้96เรื่องสืบต่อแก้ไขใน264เรื่องและได้รับสำนวนคดีคันฮื้อฟื้นจากองค์การอัยการประสูนสูงสุดที่73เรื่องแก้ไขได้62เรื่องสืบต่อแก้ไข11เรื่องก็ถือว่าคันฮื้อฟื้นนี่มาหลายพอสมควรคือดังที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับรู้กฎหมายฉบับปรับปรุงนี้คดีแพ่งหรือคดีทางแพ่งเช่นว่าการค้าแรงงานบ่เนาะครอบครัวบ่นี่เขาขอฮื้อฟื้นขึ้นมาโดยโกงหาศาลประสูนสูงสุดจะบ่ได้ไปผ่านอัยการฉะนั้น 6-7 เดือนผ่านมานี้ได้รับคำฮ้องนี่หลายอีหลีสำหรับการขอฮื้อฟื้นกับ360ฉบับที่ได้รายงานไปเมื่อกี้นี้ ได้รายงานไปเมื่อกี้นี้ ได้รับคำเสนอขอคำซีฆ่าโทษประหารชีวิต68เรื่องแก้ไขได้61เรื่องสืบต่อแก้ไขนี่7เรื่องอันนี้เป็นเฉพาะแต่เดือน4มานี่นะได้รับคำฮ้องอันนี้พวกเขาก็สามารถแก้ได้พร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหานักโทษถูกกักขังที่บ่มีคำตัดสินซึ่งผ่านมาในองค์การอัยการประสูนสูงสุดก็ได้เสนอขึ้นหาศาลประสูนสูงสุดเพื่อกวดกาคืนแต่ว่าก่อนหน้านั้นศาลประสูนสูงสุดของพวกเขาในเดือน5ก็ได้ออกการแต่งตั้งข้อตกลงแต่งตั้งให้คณะลงกวดกาตัวจริงอยู่ศาลประสูนนครหลวงจันทร์เรื่องคำตัดสินที่ตัดสินแล้วที่บ่มีคำตัดสินก็ถือว่าได้พบเห็นแล้วก็แก้ไขได้มาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาแก้ได้119เรื่องเนาะถือว่าส่งให้ครบไปแล้วนครหลวงเมืองจันทร์แต่ก็ยังสืบต่ออีกจะได้สืบต่อพัวพันประสานสมทบกับค่ายคุ้มครองดัดสร้างแล้วก็องค์การอัยการและกวดกันหมดในขอบเขตทั่วประเทศที่สมทบกันคืนว่ามันค้างอยู่ศาลใดมันค้าอยู่แขวงใดอันนี้จะพร้อมกันแก้ไขให้มันทันเวลา 4. การสร้างและปรับปรุงนิติกรรมได้สำเร็จการสร้างห้างคำแนะนำของประธานศาลประสูนสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินคดี3ฉบับได้ค้นคว้าสร้างและปรับปรุงพระบทบาทของห้องการกลุ่มคณะศาลของศาลประสูนสูงสุดและพระบทบาทของห้องการศาลเด็กประจำนครหลวงวิจันทร์ได้แต่งตั้งคณะผู้สอบปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาลปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีเด็กและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนกลไกการ

0: ซื้อฟื้นคดีและห้างแบบฟอร์มคำฮ้องพร้อมด้วยเอกสารเกี่ยวข้องได้คุ้นคั่วสร้างปื้มคู่มือมาโดยการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งและคดีปกครอง 5. เวียงานบริหารศาลได้สั่งรวมบัญชีทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้างเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงอาคารสำนักงานห้องเฮดเวียกห้องประชุมศาลของศาลประชุมสูงสุดและศาลท้องถิ่นจำนวนหนึ่งจัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์ประกอบให้ศาลประชุมในขอบเขตทั่วประเทศนี่แหละเริ่มแต่ศาลเขตจนฮอดศาลภาคพวกเขาได้สนองให้ตามความสามารถตัวจริงแต่ก็ประกอบให้ทุกๆศาลได้สนองงบประมาณให้แก่ศาลประชุมในขอบเขตทั่วประเทศได้จัดกองประชุมเผยแพร่และแนะนำการขึ้นแผนความต้องการงบประมาณเขียนบทเสนอโครงการลงเผยแพร่บรรดานิติกรรมเกี่ยวข้องติดตามสุกยูและกวดกาการมอบรายรับเข้างบประมาณมีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเป็นปกตินอกจากนั้นยังมีบทบันทึกที่เซ็นได้เซ็นร่วมกันเป็นต้นเป็นบทบันทึกร่วม4ภาคส่วนตามขบวนยุติธรรมในครั้งที่8ที่จัดขึ้นในวันที่21พันมานี้แล้วก็ได้ประสานสมทบกับบรรดากระทรวงองค์การโดยเฉพาะเมนบากระทรวงเช่นกระทรวงแรงงานว่าพวกเขาก็มีบทบันทึกร่วมกันหรือว่าคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการต้านการฟอกเงินและสนองทุนให้แก้กันก่อการร้ายอันนี้ก็มีบันทึกร่วมกันพร้อมนั้นก็ได้ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นในการปรับปรุงและพัฒนาศาลประชุมภาคแขวงนครหลวงและบรรดาเขตในขอบเขตทั่วประเทศนี้6เรื่องงานกวดกา ได้เอาใจใส่ต้านสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่ในศาลประชุมเพื่อรับประกันบ่ให้มีการละเมิดจรรยาบรรณและกฎหมายในการคุ้นคั่วสร้างนิติกรรมโดยการคุ้นคั่วสร้างนิติกรรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณข้อห้ามและมาตรการทางวินัยต่อผู้พิพากษาและพนักงานศาลจัดตั้งการแจ้งทรัพย์สินและรายรับของพนักงานศาลประชุมนับแต่ปี2024-2026และได้สำเร็จการสร้างแผนดำเนินงานในการต้านและสกัดกั้นการซ่อนลอดบังดวงปี2026-30ได้คุ้นคั่วคำฮ้องคำเสนอของพลเมืองและภาคส่วนต่างๆต่อกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาและพนักงานของศาลซึ่งมีคำฮ้องข้างมาแต่ปี2025นี่34ฉบับเข้าใหม่13ฉบับรวมทั้งหมด47ได้คุ้นคั่วแก้ไขแล้ว40ฉบับและสืบต่อแก้ไขนี้เป็น7ฉบับผ่านการแก้ไขกับพบว่ามีผู้พิพากษาพนักงานรัฐกรอยู่บรรดาศาลประชุมแต่ละขั้นมีพฤติกรรมที่มีการละเมิดต่อระเบียบการกับละเมิดต่อกฎหมายตื้มแต่กับบอกถึงขั้นให้แหงปานใดจึงได้ปฏิบัติวินัยโดยลืบซื่อออกจากการเป็นพนักงานในจำนวน3คนและได้กล่าวตักเตือนจำนวนหนึ่งส่วนคำฮ้องที่บ่มีเหตุผลก็ได้แจ้งตอบและคำฮ้องจำนวนหนึ่งเจ้าของคำฮ้องก็มาถอนคืนพร้อมกันนั้นก็ได้สุ่มใส่กวดการและประเมินผู้พิพากษาดีเก่งโดยได้แต่งตั้งคณะให้ผิดชอบในการลงกวดการและประเมินได้แจ้งการให้ศาลประชุมในขอบเขตทั่วประเทศติดตามและประเมินเป็นแต่ละระยะแต่หัวทีเพื่อคัดเลือกให้มันได้ผู้พิพากษาดีเก่ง7การพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเซ็นบทบันทึกร่วมมือหรือว่าช่วยจำในการร่วมมือด้านตุลาการร่วมกับศาลประชุมสูงสุดแห่งสสเวียดนามสืบต่อปฏิบัติบทบันทึกร่วมมือกับศาลประชุมสูงสุดแห่งสปจีนกุยบาและห้างข้อตกลงร่วมมือกับศาลสูงสุดแห่งรัสเซียได้มีการร่วมมือกับศาลสูงของบรรดาประเทศอาเซียนและภาคพื้นสำเร็จการเข้าร่วมกองประชุมศาลบรรดาแขวงที่มีชายแดนติดยอดกัน3ประเทศลาวเวียดนามกัมพูชาครั้งที่8ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้เข้าร่วมกองประชุมประธานศาลอาเซียนกองประชุมภาคพื้นและสากลจำนวนหนึ่ง ประสานสมทบกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการส่งเสริมทางด้านวิชาการเป็นต้นกับมโนการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาชัยก้ายูนิเซฟและกับองค์การอื่นๆสองใหญ่ด้านอ่อนข้อคงค้างและสาเหตุหนึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยธรรมของผู้พิพากษาและพนักงานศาลบางคนยังบ่สูงจำนวนหนึ่งยังขาดความเป็นเจ้าการในการพัฒนาตัวเองบุคลากรของศาลโดยเฉพาะผู้พิพากษามีจำนวนจำกัดบ่สามารถประกอบคณะศาลตัดสินได้ทันเวลา ต้องได้ยืมผู้พิพากษาบนอื่นไปช่วยกันตัดสินได้ยืมกันได้บรรดาท่านมาปัจจุบันเพราะว่าผู้พิพากษาเฮาโดยเฉพาะอยู่ท้องถิ่นนี่น้อยหลาย2การขยายกงจักรการจัดตั้งของศาลประสุนยังบ่บรรลุได้ตามแผนการ3แบบแผนการค้นคว้าคดีและวิธีเฮ็ดเวียกของผู้พิพากษาพนักงานจำนวนหนึ่งยังบ่ทันได้มีการปรับปรุงการแก้ไขคดีขั้นต้นขั้นอุทธรณ์อยู่บางศาลบางแห่งบางขั้นนี่ยังบ่บรรลุตามคาดหมายคำตัดสินคำพิพากษาจำนวนหนึ่งมีเนื้อในบ่จ่ายแจงเนื้อในขัดกันคำคดีอาญาบางเรื่องในการวางโทษนี่ก็บ่ถูกตามกฎหมายต่ำกว่ากฎหมายก็มี4การสร้างนิติกรรมใต้กฎหมายยังเฮ็ดบ่ได้หลายเท่าที่ควรและการสร้างประเพณีศาลบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้การพิจารณาคดียังขาดความเป็นเอกภาพคดีเดียวบางเทื่อก็ตีความหมายไปต่างกันตัดสินต่างกันก็มี5พื้นฐานโครงร่างของการเฮ็ดเวียกบัลลังก์ตัดสินพาหนะและอุปกรณ์รับใช้เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานของศาลมีจำนวนจำกัดหลายและบ่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรห้องประชุมศาลยังบ่มีเครื่องมือกวดกาป้องกันความปลอดภัยอันนี้ก็ถ้าว่าพวกเขาไปสมเทียบกับศาลหลายประเทศห้องประชุมศาลเขาเจ้ากับแต่เฮานี่อู้ไกลกันหลายไกลกันอีหลีเริ่มแต่เข้าไปพี่ก็ฮู้ซึกละว่าซั่นทําไมเรื่องความปลอดภัยนี่ก็คือกัน6คู่ควรบ่ให้ความร่วมมือบ่อำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีมีการลบลีกเสนอค้านตัวผู้พิพากษาเสนอจุเลื่อนการดำเนินคดีมีการห้องขอความเป็นธรรมไปหาภาคส่วนต่างๆอันนั้นเป็นบรรดาข้อของข้างและสาเหตุ3ใหญ่บทเรียนที่ทอดถอนได้ 1การยกสูงความรับผิดชอบในการเข้าร่วมเสื่อมซึมมติคำสั่งความเป็นเจ้าการในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองอย่างลึกซึ้งความเข้มงวดในการปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยธรรมของผู้พิพากษาพนักงานศาลเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การตัดสินคดีที่ถูกต้อง 2. ความเข้มงวดและยกสูงการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามสายตั้งของศาลแต่ละขั้นในการสร้างแผนนำเอาคดีออกมาพิจารณาตัดสินกลไกประสานงานกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ขาดบ่ได้เพื่อรับประกันให้การดำเนินคดีครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริงและตามกฎหมาย 3. การประสานสมทบการอำนวยความสะดวกการซุกงูส่งเสริมขององค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนและการร่วมมือของคู่ควมเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเฮ็ดให้การแก้ไขคดีตัวจริงนั้นมีความว่องไวถูกต้องและรับประกันความเป็นธรรม 4.ความเข้มงวดในการเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายของทุกภาคส่วนในสังคมเป็นพื้นฐานให้การดำเนินคดีสิ้นสุดตามขบวนยุติธรรมและกฎหมายจะมีความศักดิ์สิทธิ์ 5. การสนองงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาพื้นฐานโครงร่างประกอบอุปกรณ์พาหนะรับใช้และจัดวางบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอแม้นภาคส่วนสำคัญที่จะรับประกันให้แก่การปฏิบัติหน้าที่การเมืองของศาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภาคที่2ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2017 เพื่อรับประกันให้การจัดตั้งปฏิบัติทิศทางแผนการในการเคลื่อนไหวเรื่องงานประจำปี2017ของศาลประสุนก็คือศาลทหารมีผลสำเร็จตามคาดหมายอย่างมีคุณภาพศาลประสุนสูงสุดได้กำหนดทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเรื่องงานดังนี้1ใหญ่ทิศทางสุ่มใส่ก่อสร้างพัฒนาบุคลากรของศาลให้มีคุณภาพการเมืองหนักแน่นมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาเฉพาะวิชาการสามารถตอบสนองได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบการเมืองของศาลประสุนแต่ละขั้นและศาลทหาร 2. ยกสูงคุณภาพการตัดสินพิพากษาคดีรับประกันการโต้แย้งของคู่ความในคดีการประกอบข้อมูลหลักฐานครบถ้วนมีการโต้เถียงในที่ประชุมศาลอย่างหัดกลุ่มรอบด้านภาวะวิสัยเหตุให้ทุกปัญหาทุกข้อมูลหลักฐานได้รับการพิจารณาตัดสินอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 3. เอาใจใส่ปรับปรุงและพัฒนาพื้นฐานโครงร่างตอบสนองงบประมาณพาหนะอุปกรณ์รับใช้เพื่อรับประกันให้ศาลประสุนและศาลทหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและหันไปสู่ทันสมัยเทื่อละเก้า ประสูนได้รับการบริการที่ดีมีความพึงพอใจและมีความเคารพเชื่อถือได้ต่อระบบสารประสูน 4. สร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและคู่มือในการดำเนินคดีให้ครบถ้วนรัดกุมเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้พิพากษาและพนักงานศาลได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีความเป็นเอกภาพในขอบเขตตัวประเทศ 5. เพิ่มทวีการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและองค์การจัดตั้งสากลเพื่อญาติแย่งเอาการร่วมมือการสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเวียงงานของศาลอันนั้นเป็นทิศทาง2แง่คาดหมายสูงสุด 1สร้างผู้พิพากษาพนักงานศาลให้มีคุณธาตุการเมืองจรรยาบรรณจรรยาธรรมนักแน่นและสร้างผู้พิพากษาดีเก่งให้ได้หลายกว่า 85% ของจำนวนผู้พิพากษาที่ได้รับการประเมิน 2. ขยายการจัดตั้งศาลประสูนให้ได้อย่างน้อยศาลประสูนเขตให้ได้อย่างน้อย1แห่งปรับปรุงกงจากการจัดตั้งภายในศาลแต่ละแห่งให้นักแน่นเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงสร้างเงื่อนไขเอื้ออำนวยความสะดวกปรับปรุงพื้นฐานโครงร่างของศาลประสูนแต่ละขั้นเพื่อห้องหับให้แก้การปฏิบัติภารบุญบาทก็คือสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ 3. สู้สุนพิจารณาคดีให้มีความว่องไวบรรลุมติที่สภาแห่งชาติทับห้องคือคดีแพ่งการค้าใน 75% คดีครอบครัวเด็กแห่งงานและปกครองใน 85% และคดีอาญาใน 90% ขึ้นไป 4. ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความผิดชอบของศาลประสูนสูงสุดให้สำเร็จ2สาบับตามแผนการ มีกฎหมายบริการธรรมเนียมศาลและการดำเนินคดีเด็กพร้อมกันได้ก็คนคัวออกนิติกรรมใต้กฎหมายให้หลายขึ้น 5. คนคัวปรับปรุงกลไกบริหารศาลให้มีคุณภาพและหันเป็นทันสมัยเทือกเขา 3. ใหญ่เวียกงานจุดสูง 1. การบำรุงสร้างพนักงานศาลประสูนและศาลทหารสร้างและบำรุงผู้พิพากษาพนักงานศาลให้มีคุณธาตุการเมืองนักแน่นมีจรรยาบรรณจรรยธรรมต่อหน้าที่มีแนวคิดจินตนาการใหม่ที่ถูกต้องโดยการจัดตั้งเสื่อมซึมมติคำสั่งพรรครัฐบางออกแต่ละระยะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยกระดับทักษะและความสามารถของครูฝึกจัดตั้งฝึกอบรมจ่าศาลอย่างน้อย1ชุดผู้ช่วยผู้พิพากษา1ชุดผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่2ชุดฝึกอบรมการเขียนคำตัดสินคำพิพากษาใน2ชุดฝึกอบรมเรื่องงานกวดกาการเงินบริหาร1ชุดยกระดับภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีใน2ชุดฝึกอบรมทฤษฎีการเมืองการปกครองขั้นต้นให้ได้1ชุดและพร้อมกันนั้นก็จะได้ส่งพนักงานของศาลประสูนนี่แหละก็คือศาลทหารนี่ไปยกระดับทฤษฎีการเมืองการปกครองในขั้นต่างๆอยู่ทางภายในและตามประเทศตามแผน2การปรับปรุงกงจากการจัดตั้งศาลประสูนและศาลทหารสืบต่อสร้างศาลประสูนเขต3แขวงขมวนให้สำเร็จและสร้างตั้งห้องการศาลเด็กประจำนครหลวงวิจันทร์สร้างแผนการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองและกำหนดตำแหน่งงานในกงจากการจัดตั้งของศาลประสูนแต่ละขั้นให้ครบถ้วนคนคัวแต่งตั้งตำแหน่งบริหารตุลาการในแต่ละขั้นตามกฎหมายจัดวางบุคลากรของศาลให้มีความสอดคล้องกับนิติกรรมของพรรคความไม่ห้องต้องการของหน้าที่เวียงงานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถประสบการณ์ยุคศาลแต่ละขั้นคนคัวเลื่อนสั้นเลื่อนขั้นปฏิบัตินโยบายอุดหนุนประเภทต่างๆและปฏิบัติการประเมินย่องยอพนักงานที่มีผลงานการปฏิบัติเวียงงานดีดิน 3. การพิจารณาแก้ไขคดีปรับปรุงและพัฒนากลไกวิธีการรับการจรจรเอกสารในการดำเนินคดีให้มีขั้นตอนกระทัดรัดว่องไวโปร่งใสบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายศาลแต่ละขั้นต้องสร้างแผนการในการนำเอาคดีออกมาค้นคว้าพิจารณาตัดสินพิพากษาเป็นขั้นต้นอุทธรณ์และขั้นลบล้างให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัวเลขคาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรอง 75 85 90% นั้นที่ข้าพเจ้าได้รายงานไปเมื่อกี้นี้สืบต่อกวดการและแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาคดีที่ตัดสินแล้วแต่บ่มีคำตัดสินอันนี้ยังจะได้สืบต่อเนาะกวดกาคือข้าพเจ้าได้เสนอไปเมื่อกี้นี่แหละให้สามารถส่งคำตัดสินแก่คู่ความองค์การปฏิบัติคำตัดสินและองค์การอัยการประสูนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติและดำเนินการกวดกาตามพระบทบาทประสานสมทบกับค่ายคุ้มครองตัดสร้างและองค์การอัยการประสูนเพื่อสืบต่อ กวดคืนและแก้ไขปัญหานักโทษที่บ่ได้รับคำตัดสินครับ ยกสูงความรับผิดชอบของศาลแต่ละขั้นในการเขียนคำตัดสินให้มีเนื้อในรัดกุมจะแจ้งครบถ้วนสอดคล้องกับความเป็นจริงและชี้แจงต่อเนื้อในคำตัดสินที่บ่จะแจ้งคุ้มเครือให้ทันเวลาปรับปรุงกลไกติดตามและกวดกาคำตัดสินคำพิพากษาให้ได้รับการกวดกาอย่างครบถ้วนตามคำตัดสินและพิพากษาเพื่อหาประกันความถูกต้องตามกฎหมายและบ่ให้ตกเหี้ยเสียหายหรือพิมพ์คำตัดสินคำพิพากษาซักซ้าสร้างและปรับปรุงระบบกลไกเก็บกรรมและสถิติเก็บกรรมและสั่งรวมสถิติของศาลประสุนในแต่ละขั้นให้มีความละเอียดชัดเจนในการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการพิจารณาคดีที่ยังค้างเพิ่มขึ้นหรือหลุดลง 4. การสร้างและปรับปรุงนิติกรรม ปรับปรุงมติตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติบริการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของศาลประสุนสูงสุดให้สอดคล้องกับกฎหมายบริษัทประสุนฉบับปรับปรุงสร้างและปรับปรุงพระบทบาทของห้องการกรมและคณะศาลของศาลประสุนสูงสุดศาลประสุนท้องถิ่นและพระบทบาทของห้องการศาลเด็กประจำยุนครเมืองจันทน์ให้สำเร็จปรับปรุงกฎหมายบริค่าธรรมเนียมศาลและการดำเนินคดีเด็กและสร้างคู่มือการดำเนินคดีการปกครองผ่านขยายมติกองประชุมประธานศาลทั่วประเทศครั้งที่1เป็นคำแนะนำเพื่อรับประกันให้ศาลแต่ละขั้นมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติสืบต่อโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและบรรดานิติกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลประสุนให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจมีความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 5. เรื่องงานบริหารศาลสืบต่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นฐานโครงล่างค้นคั่วการประกอบพาหนะสนองวัตถุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมให้ศาลแต่ละขั้นค้นคั่วสร้างและเสนอแผนงบประมาณประจำปี2021ต่อรัฐบาลเพื่อสนองให้ศาลประสุนและศาลทหารให้เพียงพอกับความเพียงพอต่อการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ปรับปรุงกลไกการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีและองค์การปกครองท้องถิ่นให้กลมเกี่ยวและคล้องตัวเพื่อรับประกันความเป็นเอกภาพเอาใจใส่ผ่านขยายบทบันทึกร่วมกองประชุม4ภาคส่วนครั้งที่8และบทบันทึกร่วมที่ได้เซ็นกับภาคส่วนต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลปรับปรุงข้อบริการของศาลประสุนและศาลทหารแต่ละขั้นให้มีความสะดวกว่องไวรับประกันบ่ให้มีการตกเหี้ยเสียหายของเอกสารและเป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ6เป็นงานกฎกาสืบต่อคนคั่วแก้ไขคำห้องทุกคำเสนอของประสุนและการจัดตั้งเกี่ยวกับการประพฤติของผู้พิพากษาพนักงานศาลให้มีความเข้มงวดและทันการยกสูงความรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาคณะกรรมการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติของผู้พิพากษาของศาลประสุนแต่ละขั้นดำเนินการประเมินผู้พิพากษาดีเก่งประจำปีให้บรรลุเป้าหมายซอกให้เห็นผู้พิพากษาดีเก่งที่เป็นตัวแบบอย่างแท้จริงเพื่อย่องยอและส่งเสริมสร้างข้อตกลงมาด้วยกันจรรยาบรรณข้อห้ามและมาตรการวินัยให้สำเร็จจัดตั้งเผยแพร่ให้พนักงานศาลได้รับรู้อย่างทั่วถึง 7. การพัวพันร่วมมือกับต่างประเทศสร้างแผนการพันขยายบทบันทึกการร่วมมือกับศาลประสุนสูงสุดแห่งสปเวียดนามพันขยายบทบันทึกร่วมกับศาลประสุนสูงสุดแห่งสปจีนกุยบาและกาเกียมเซ็นบทบันทึกข้อตกลงร่วมกับศาลสูงรัสเซียผ่านขยายแถลงการร่วมกองประชุมที่มีแสดงติดยอด3ประเทศลาวเวียดนามกัมพูชากาเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมประธานศาลจีนอาเซียนและสืบต่อเข้าร่วมกองประชุมระดับภาคพื้นสากลสืบต่อร่วมมือกับศาลบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลและองค์การจัดตั้งสากล 4 ใหญ่มาตรการจัดตั้งปฏิบัติคณะนำศาลประชุมสูงสุดและศาลทหารแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการนำเอาทิศทางแผนการประจำปี2027นี้ไปเผยแพร่ซึมๆให้แก่พนักงานของศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้เข้าใจลึกซึ้งพร้อมทั้ง4นำพาการค้นคว้าจัดตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องและมีประสิทธิผล 2. คณะนำศาลประสุนและศาลทหารแต่ละขั้นต้องติดตามกวดกาประเมินผลการปฏิบัติและสรุปรายงานเพื่อซอกให้เห็นด้านต่างๆพอยุ่งยากและทอดถอนบทเรียนเป็นแต่ละระยะ 3. ศาลประสุนสูงสุดคุ้นคั่วเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนองให้ศาลประสุนและศาลทหารแต่ละขั้นให้เพียงพอกับความเห็นต้องการของการปฏิบัติหน้าที่เวียงงาน 4. ห้องการกลุ่มแผนการการเงินศาลประสุนสูงสุดเป็นกองเลขาในการซุกยู่ติดตามและสั่งรวม การจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียนงานประจำปี2017และรายงานให้คณะนำอย่างเป็นปกติทั้งหมดนี้เป็นการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนการปี2016และทิศทางปี2017ก็ว่าอย่างยิ่งว่าจะได้รับการประกอบความคิดความเห็นจากบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้สารพระสูตรสูงสุดของพวกเขานำเอาไปค้นคว้าปรับปรุงเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ในปี2017ให้บรรลุตัวเลขคาดหมายอวยพรให้กองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามขอขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านไพวีศรีบัวลิภาประธานศาลประชาชนสูงสุดต่อไป ขอเชิญท่านนางธุมรีวงประจันประธานกรรมการกฎหมายและยุติธรรมต่างนายเกคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นเสนอบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ใช้เวลา3นาทีขอเชิญ

ขอเรียนท่านสอนไซศรีพันดรประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงประธานคณะประธานกองประชุมที่นับถืออย่างสูงท่านหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านประธานศาลประชาชนสูงสุดประธานสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติที่นับถือหลักเพลงข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกองประชุมให้ตางหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติมีคำเห็นต่อบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และคิดทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในมื้อนี้ผ่านการรับฟังการรายงานของท่านหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดท่านประธานศาลประชาชนสูงสุดและการติดตามกวดกาของคณะประจำสภาแห่งชาติบรรดากรรมธิการของสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศคณะประจำสภาแห่งชาติมีคำเห็นดังนี้ภาคที่1ต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดรวมแม่ง1การเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความเป็นเอกภาพและสุ่มเสยต่อความพยายามขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดที่ได้เอาใจใส่ในการนำพาชี้นำปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นต้นแม่นการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่1/5ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ซึ่งสามารถญาติได้ผลงานและมีผลสำเร็จที่ตั้งหน้าเป็นต้นการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและก่อสร้างพนักงานได้มีการหันเปลี่ยนไปสู่คุณภาพดีขึ้นเวียกงานติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลโดยเฉพาะเป็นการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีของศาลการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายในสถานที่กักตัวกักขังค่ายรับจ้างค่ายคุมขังได้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เป็นส่วนหลายอันพ้นเด่นเป็นได้แก้ไขคดีอาญาและคดีแพ่งสามารถบรรลุ 95% และศาลประชาชนแต่ละขั้นได้ตัดสินเอาตามคำแถลงขององค์การอัยการประชาชนบรรลุ 95% พร้อมนั้นองค์การอัยการสูงสุดยังได้เอาใจใส่สร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมเพื่อรับใช้หน้าที่เวียกงานวิสาสะเพาะอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งได้มีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมดังกล่าวอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นใน1ปีผ่านมาเห็นว่าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้เอาใจใส่พัวพันร่วมมือกับต่างประเทศบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ภาคพื้นและสากลเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและญาติแง่งเอาทุนหอนมาพัฒนาเวียกงานของตนให้ก้าวหน้าและทันสมัยเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวคณะประจำสภาแห่งชาติยังเห็นว่าการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ในการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมยังบันเข้มงวดเป็นต้น 1. การค้นคว้าแก้ไขคดีและการปฏิบัติสิทธิ์สั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลจำนวนหนึ่งยังบันรับประกันหลักการหอบด้านครบถ้วนภาวะวิสัยถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับความเป็นจริงและก็ยังบ่ทันรับประกันให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษตามกฎหมายและบ่ให้ผู้บ่ใดกระทำผิดถูกลงโทษการนำใช้บางมาตราของกฎหมายในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆบ่ทันเป็นเอกภาพกันเป็นต้นมาตรา152ของประมวลกฎหมายแพ่งยังมีการเลือกปฏิบัติ 2. การติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนยังบ่ทันได้ลงเลิกกวดกาอย่างเป็นปกติเป็นต้นแม่นการนำใช้เก็ดมาตรการสกัดกันยังมีปรากฏการละเมิดกฎหมายและเมื่อกวดเห็นการละเมิดองค์การในการประชาชนก็บ่ทันมีมาตรการเพื่อเสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขอย่างทันการ
สามการที่ตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลบ่ทันได้เฮ็ดอย่างตั้งหน้ายังบ่ทันได้ลงลึกวิเคราะห์วิจัยซอกหาสาเหตุย้อนหยังคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดจำนวนหลวงหลายจึงบ่สามารถปฏิบัติได้บ่ทันได้เอาใจใส่กฎกาคำเสนอของบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเกี่ยวกับการเสนอขอจุการปฏิบัติคำตัดสินของศาลไว้ชั่วคราวตามมาตรา327ของประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสนใจหลายบ่ทันได้ลงลึกกวดกาความถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบการที่กำหนดไว้เป็นต้นการตีราคาทรัพย์การประมูลขายทรัพย์การมอบทรัพย์การขึ้นบัญชีเต้าโฮมทรัพย์สินที่ศาลตัดสินให้เป็นของรัฐการปฏิบัติค่าเสียหายทางแพ่งการซื้อทรัพย์จากกองปฏิบัติคำตัดสินของศาลบางกรณีบ่ปฏิบัติตามกฎหมายพาให้มีห่างเสียงความประปรุงใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง 4. การติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายอยู่สถานที่กักตัวกักขังค่ายรัฐสร้างค่ายคุมขังยังเฮ็ดบ่ทันได้ดียังมีสภาพกักขังปนเปแออัดและยังมีผู้ถูกหากักขังเกินกำหนด1ปีจำนวน 1,273 คนยิง179คนซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่คงค้างมาหลายปีแต่องค์การอัยการประชาชนยังบ่ทันได้เสนอทิศทางและวิธีการแก้ไขอย่างขาดตัวต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. การให้ความสำคัญในการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงในการพิจารณาแก้ไขคำร้องทุกข์ของประชาชนยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีเท่าที่ควรกลไกประสานงานยังบ่ทันลงเลียนความเข้าใจขององค์การอัยการประชาชนต่อบทบาทติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายยังจำกัดการค้นคว้าพิจารณาคำเสนอแจ้งการหรือมติของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงที่ส่งให้องค์การอัยการประชาชนเห็นว่ายังบ่ทันได้เอาใจใส่ลงลึกกวดกาเท่าที่ควรส่วนหลายแม่นยังยืนเอาตามคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลประชาชนคือเก่าเฮ็ดให้ประชาชนผู้บ่ได้รับความเป็นธรรมห้องเฮียนมายังสภาแห่งชาติและการจัดตั้งพรรครัฐหลายพรรคส่วนหลายลบหลายเต่าบ่มีมือสิ้นสุดลมแม่ง2ทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพโดยพื้นฐานต่อทิศทางรวม4คาดหมายสู้สน9เวียกงานจุดสุมและ4มาตรการจัดตั้งปฏิบัติแต่เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การในการประชาชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุตามแผนการที่วางไว้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1

จินตนาการและพฤติกรรมต่อการแก้ไขจุดอ่อนคงค้างเป็นต้นการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายในการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีของศาลการติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลการปฏิบัติกฎหมายในสถานที่กักตัวกักขังค่ายดัดสร้างค่ายคุมขังให้มีการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้า 4. สร้างและปรับปรุงกลไกการประสานงานบทบันทึกร่วมระหว่างสภาแห่งชาติกับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสภาประชาชนขั้นแขวงกับองค์การอัยการประชาชนท้องถิ่นเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. เพิ่มทวีการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมให้รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นการประสานงานร่วมระวาง4ภาคส่วนให้มีความกลมเกี่ยวเพิ่มความเอกภาพในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ภาคที่2ต่อบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดลำดับ1การเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026คณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความเอกภาพและสุ่มเสยต่อความพยายามของศาลประชาชนสูงสุดที่ได้เอาใจใส่ในการนำพาซีนำปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานเป็นต้นแม่นการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่174ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ซึ่งสามารถญาติได้ผลงานและมีผลสำเร็จอย่างตั้งหน้าเป็นต้นแม่นได้ปรับปรุงแบบแผนการดำเนินคดีเฮ็ดให้การตัดสินพิพากษาคดีมีความรอบด้านครบถ้วนภาวะวิสัยบุคลากรของศาลประชาชนและศาลทหารได้รับการยกระดับทางด้านทฤษฎีการเมืองและวิชาเฉพาะระบบการจัดตั้งของศาลได้รับการปรับปรุงสร้างและปรับปรุงนิกรรมเพื่อรับใช้เวียกงานวิชาเฉพาะเป็นระบบดีขึ้นเวียกงานบริหารศาลได้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าได้เอาใจใส่ติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของผู้พิพากษาผู้ช่วยผู้พิพากษาและพนักงานของศาลแต่ละขั้นเพื่อส่งเสริมผู้พิพากษาดีเก่งและก็ได้ปฏิบัติวินัยต่อผู้ละเมิดระเบียบกฎหมายพร้อมนี้ยังได้พัวพันร่วมมือกับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์องค์การจัดตั้งสากลด้วยความเป็นเจ้าการและสามารถญาติแย่งได้บทเรียนประสบการณ์และทุนฮอนมาพัฒนาเวียกงานของศาลประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาตรฐานที่นับถือและหักแพงเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026ผ่านมาของศาลประชาชนสูงสุดมีบางด้านบ่ทันบรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้และควรสืบต่อปรับปรุงแก้ไขดังนี้1. การศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้ผู้พักษาและพนักงานทักษรของศาลประชาชนยังบ่ทันรับประกันคุณภาพน้ำใจบริสุทธิ์สัตย์ซื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนของผู้พักษาและพนักงานของศาลจำนวนหนึ่งบ่ทันสูงพาให้มีห่างเสียงความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการประเมินผู้พิพากษาดีเก่งยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามมติของกองประชุมสภาแห่งชาติ 2. การพิจารณาและแก้ไขคดีของศาลประชาชนขั้นต้นขั้นอุทธรณ์และขั้นลุกล้างบางประเภทคดียังบ่ทันบรรลุคาดหมายตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่174ลงวันที่21พฤศจิกายน2025พร้อมนี้ปัญหาการตัดสินแล้วแต่บ่มีคำตัดสินของศาลเป็นปัญหาหนึ่งที่แก่ยาวมาหลายปีแต่บ่ทันได้รับการแก้ไขอย่างขาดตัว 3. การโฆษณาเผยแพร่เสื่อมซึมกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีให้แก่ผู้พิพากษาและพนักงานของศาลประชาชนบ่ทันได้เฮ็ดอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งเฮ็ดให้การนำใส่กฎหมายเข้าในการดำเนินคดีของศาลการตัดสินการพิพากษาคดีของศาลแต่ละขั้นบ่ทันรับประกันความถูกต้อง

0: ตามกฎหมายและบ่ทันไปอีกภาพกันเป็นต้นมีบางคดีเนาะศาลตัดสินนี่เป็นหลายรอบและแก้ยามาเป็นเวลาหลาย10ปีบางคดีบุคคลที่3และผู้ถูกเสียหายบ่ได้เข้าร่วมในการดำเนินคดีการพิจารณาคดีจำนวนหนึ่งที่ผัวพันกันระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่งในเรื่องเดียวกันและมีข้อมูลหลักฐานอันเดียวกันแต่การตัดสินคดีพัดมีเนื้อในคัดกัน 4. การกวดกาคำเสนอคำร้องขอความเป็นธรรมที่สภาแห่งชาติส่งให้ศาลประชาชนสูงสุดกวดกาคืนเกี่ยวกับการดำเนินคดีจำนวนหนึ่งที่ยังมีการละเมิดกฎหมายบางอันก็บ่ทันสอดคล้องกับความเป็นจริงเนาะบางอันก็มีข้อมูลหลักฐานใหม่หรือบางอันศาลก็ยังบ่ได้นำเอาบางข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนคดีมาค้นคว้าพิจารณาเนาะต่อกับคำเสนอแจ้งการหรือมติของสภาแห่งชาติที่ส่งให้ศาลประชาชนสูงสุดนั้นยังเห็นว่าศาลบ่ทันได้ลงลึกกวดกาเท่าที่ควร 5. การให้ความสำคัญในการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขันแขวงในการพิจารณาแก้ไขคำร้องทุกข์ของประชาชนยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรกลไกประสานงานบ่ทันลงเลียนความเข้าใจของศาลประชาชนแต่ละขั้นต่อบทบาทการติดตามกวดกาของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงบ่ทันลึกซึ้งถึงของโรแมง2คิดทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027คณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพโดยพื้นฐานต่อทิศทางรวม5คาดหมายสู่สน7เวียกงานจุดสุมและ4มาตรการจัดตั้งปฏิบัติแต่เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานของศาลประชาชนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามแผนการที่วางไว้คณะประจำสภาแห่งชาติเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ 1. เพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้แก่ผู้พิพากษาพนักงานรัฐกรของศาลประชาชนติดแน่นกับการประเมินผู้พิพากษาดีเก่งให้เข้มงวดกว่าเก่า 2. การแต่งตั้งผู้พิพากษาต้องค้นคว้าให้ละเอียดลึกซึ้งให้รับประกันมาตรฐานและเงื่อนไขตามกฎหมายและให้มีการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาให้เป็นปกติเพื่อสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท้อที่จะเกิดขึ้น 3. ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสู้สนปฏิบัติทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานให้บรรลุคาดหมายการดำเนินคดีให้รับประกันหลักการพื้นฐานของการดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องความยุติธรรมสิทธิบุคคลระบอบประชาธิปไตยประชาชนผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งตามกฎหมายเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่ามีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการดำเนินคดีของศาลประชาชนแต่ละขั้น 4. เอาใจใส่ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องค้นคว้าสร้างเงื่อนไขและความพร้อมด้านต่างๆในการสร้างตั้งศาลประชาชนเขตศาลทหารประจำนครหลวงแขวงบอนที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนและทหารได้เข้าถึงขบวนการดำเนินคดีของศาลสะดวกขึ้น 5. สร้างและปรับปรุงกลไกประสานงานบทบันทึกร่วมระหว่างสภาแห่งชาติกับศาลประชาชนสูงสุดสภาประชาชนขั้นแขวงกับศาลประชาชนท้องถิ่นเพื่อเป็นบ่อนอิงให้แก่การเคลื่อนไหวเวียกงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6.เพิ่มทวีการประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมให้รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นการประสานงานระหว่าง4ภาคส่วนให้มีความกลมเกลียวเพิ่มความเอกภาพในการปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดนั้น แม่นบางทัศนะของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การยการประสงสุดและศาลประชาชนสูงสุดในกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิษสุดท้ายนี้ขออวยใจให้พรอันประเสริฐแด่ท่านประธานสภาแห่งชาติคณะประธานกองประชุมท่านหัวหน้าองค์การยการประสงสูงสุดท่านประธานศาลประชาชนสูงสุดบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติจงมีสุขภาพแข็งแรงและมีผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการขอขอบใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอสภาแห่งชาติณควนหลวงวิจันทร์ที่ท่านได้รับฟังผ่านแผ่นกี้เมนทานังทุมมลีวงศ์พจันทร์ประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติเกี่ยวต่อบริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดในศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017และก่อนหน้านี้เริ่มต้นในเวลา 8:00 น.นั้นท่านก็ได้รับฟังท่านพลจัตวานังลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับบริงานของการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและต่อมาเป็นท่านไพวีศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดบริงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2016ในทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ของศาลประชาชนสูงสุดและปัจจุบันนี้ถือว่าท่านประธานกองประชุมเป็นกำลังจ่อจี้มให้ทิศน้ำในการคุ้นคั่วประกอบความเห็นและหลังจากนั้นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งก็จะประกอบความเห็นต่อบริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเช่นเดียวกันส่วนภาคบ่ายก็จะได้สืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเช่นเดียวกันเนาะถือว่าการถ่ายทอดในภาคเช้าวันนี้มันใกล้จะหมดลงแล้วฉันก็ต้องขอขอบใจนำบรรดาท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามมาฟังการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเราขอบใจนำบรรดาสถานีวิทยุแขวงเมืองและก็ถูกท้องถิ่นในทั่วประเทศทางระบบโทรโข่งที่ได้ถ่ายทอดเสียงการถ่ายทอดเสียงกองประชุมครั้งนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านนั้นได้รับฟังโดยทั่วถึงกันแต่ว่าพวกเขานี่จะถ่ายทอดทานรับฟังกันเต็มต้องเป็นมื้อวันจันทร์เนาะท่านผู้ฟังมื้อวันจันทร์เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงอีกครั้งนึงในเวลา 7:45 นาทีสั้นก็เชิญชวนทุกท่านติดตามครับฟังได้เต็มอีกในมื้อวันจันทร์สะพอข่าวเกี่ยวกับกองประชุมสภาแห่งชาติในแต่ละระยะแต่ละมือนั้นท่านยังสามารถติดตามมาฟังได้ทางภาคข่าววิทยุแห่งชาติเฮาในเวลา 7:00 น. 12:00 น. ตอนเที่ยง 19:00 น. แล้วก็ 21:00 น. พร้อมกับข่าวต้นชั่วโมงทุกชั่วโมงตั้งแต่เวลา 9:00 น. 10:00 น. 11:00 น. 13:00 น. 14:00 น. และ 15:00 น.เป็นการเคลื่อนไหวของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้มีการประกอบความเห็นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้นะครับพร้อมก็จะนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันตื่มเสนอกันแต่ท่านติดตามฟังทางบ้านอยากมีคำเห็นส่งเข้ามาที่สภาแห่งชาติโทรมาได้ที่สายด่วน156เพิ่นมีทีมงานเพิ่นรับคำเห็นของท่านเพื่อจะได้ส่งต่อให้แก่บรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องสำหรับการได้ทดเสียงมื้อนี้พวกเขาผู้บรรยายพร้อมด้วยทีมงานข่าวลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ต่อไปสันทานติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีสบายดี

娘开口。

0: ของโนกูเที่ยวว่าห้ามยาวแห่งสนนเด้
1: ทางเข้าจัง

เพียงนี้ยากนั่นแต่เด็กสายนั่นใจเอ้ยยากครอบสายน้อใจน้องอันยิ่งพลอยแล้วโตต่ำกวางแหวงเป็น

ว่าดำปีสังกาเด้อวันตา

อย่ารั่ว

อยว่าย่านแต่บ่าวหินบุญเออหากสิมานั่นโลกตุ่มรถพ่อให้ปวดกระสันเด้

แขนเป็นของกอดใจนางเมหมอลำน้องอะไรน้องลำอายสายนั้นใจเออเอ้ยพัดเตะเดือน11ขึ้นพ่อกะซามหมอลำไข่สั่นอีหลีได้หมอลำเอ้ยโอ้น่ะใจเดือน12มาหอดแล้วว่าคำไข่กะบ่หา

ินดมเพิ่นกะเอ้ยตัวขมะหมอลำขาแขนเลยวางทิ่มใส่ผ้าได้ให้น้องจนละลานั้นทั้งเขาว่าป่าพรน้องลาเลยให้พี่น้องได้ตุ้มได้นอแต่ผ้าสะแข้งตุ้มห่มนอนนะสิโคลา

ตังแต่โหแม่นหอยหาสิปีขึ้นหลังประวัติศาสตร์บุตรบานีจังสีจังเห็นน้องก็ถือเดียวได้น้องเอ้ย

0: ันบัดแต่มาลบนี้กินได้มาเพราะพายแต่ถ้าบ้ามาบุญนี้ใจได้น้องมาบ้ามาบุญเลย
1: โอ้ร้อนน้องเลยรับเต็มแรงเสียงเราสามเอ้กันก็ร่างดังกีใจน้องนาดนอเสมอดังก็ดังกันทั้งหักเป็นจังสีรักสุดที่ดีใจน้องเลยเฮามาเห็นแต่ทิศใจตั้งมหาสุนทุก

0: มากว่าอายาค่ะแม่ป้าอายาลาวแม่เลี้ยงคนเหงาส่วนอย่าหวามยามสิได้ดอง
1: โอ้ยว่าใจน้ำไม่แล้วว่ามาบุญเลยน้องมาเห็นหน้าอายเก็บน้อยคิดหนึ่งตาเดินหน้านอน้องมาเห็นหน้าตายเก็บมาเลยคิดเห็นว่าน้องอยากรับแม่ป้าน้องอยากว่าแม่กูอาจีบไปซ้อนอยู่ยามเทระบ่จุ่มผมมาขออยากกอดน้องแฟนหน้าใสเลยขอมาส่งสองแฟนน้องเอ๋ยขออยากกอดน้องส้มน้องอยากนำข้าวปอนน้องอยากกอดน้องส้มเทน้องหน้าดีใจรอไอเอ๋ยบ่ามาบุญเลย
0: โอ้น้องน้องลามาบุญเลยดีใจเดียดีนางอันนี่นอกน้องเจ้าอดจะสาสาเลี้ยงสร้างเท่าขายงาก็กินข้าเฮือยเดียวอันนี้แล้วไอ้ที่เลี้ยงสร้างน้อยหุบไปนาเป็นกำไรไม่ลายเดียวสู่คนใจมางามพบกันไหวขันหน้าสุขคนใจว่าสงและกินปลาพบกันไหวขันกาป้าส่งมาเอ็ดนาน้องเหือกควนกาแข็งฝนมาจิ้งสุนใจเขามาร่วมป้ากอบส่วนขันน้องมาเม่งวันจังสีเห็นดีพร้อมทุกปาการน้องเอ๋ย
1: โอ้ยรับใจน้ำไม่แล้วบ่ามาบุญเลยน้องก็เห็นดีด้วยน้ำสายทุกสิ่งอย่างเห็นดีนะให้น่าใจเห็นดีได้เอาคือเดียวกันแล้วแหละน้องเจี๊ยงสั่งข้าวไก่นายไว้กินข้าเดลาบอน้องกี่เดียงให้ไปหลายมื้อที่ดุมมามีแห้งขอไอเอ่ยบ่ามาบุญเด้อน้องแล้วน้ำบึงอายเท่าสมเพชรแห่งงามเดลาบอนั่งงามเลยสำเนียงทองเข้าตรงถามน้ำเป็นแห่งงามดีใจขอไอเอ่ยบ่างั้น
0: ซอยเลี้ยงและปีนี้ที่หนุ่มไว้ห้องนอนสายก็เรียนใจแล้วขันหาเป็นและนี่เอานี่เห็นดีนำหมดทุกปองไอ้ดับเส้นนัดน้องพร้อมกันสงพรใสอันนี้เว้าความหากและจุกันไว้งานกลางน้องเว้าเตะความเห็นดีล้างกันและจ้อยตัวงานกองอันนี้ขอกินเส้นนัดน้องพร้อมกันสมพรไปทอน้องเอ๋ย
1: โอ้ยขอบใจน้ำไม่แล้วบ่างานบุญเลยเพราะแต่ลุงของข้าหักเกี่ยวไว้ยังการหอไอ้นอเพราะแต่ส่งของลงจ้อยเอ๋ยนึกเล่นก่อนหน่อยนอคันว่าเป็นต้อนรับ

าบัดนี้นอหมดแทบหมดสมเพ่าดีกินนิ

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น.

สบายดีท่านผู้ฟังเทือกแพงขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์ซึ่งมื้อนี้พวกเราก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นำมาเสนอให้ท่านนั้นได้รับฟังเช่นเคยบ่ว่าจะเป็นเวียกงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยวพวกเราก็ได้สลับสับเปลี่ยนนำเสนอว่าถึงการท่องเที่ยวนั้นก็มีทั้งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมศาสตร์และอีกอันนึงก็เป็นท่องเที่ยวด้านกสิกรรมผู้ใดเสริมสร้างอันใดก็เป็นเหตุอันนั้นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจของครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะสามารถผลิตสิ่งใดได้แด่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็แล้วแต่ถ้าเฮาหากประกอบอาชีพด้วยความสุจริตบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดไร่ไถนาตำหูกเฒ่าไม้กสิกรรมหัตถกรรมก็แล้วแต่ถ้าว่าเอาใจใส่ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจครอบครัวก็จะเฮ็ดให้ครอบครัวนั้นมีอยู่มีกินได้แต่ก่อนที่พวกเขาจะเฮ็ดได้นั้นต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จึงจะสามารถทำมาหากินได้ท่ามกลางบรรยากาศกองประชุมสมัยสามัญเทือที่สองของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นในวันที่5ดำเนินจนฮอดวันที่21ตุลานี้ซึ่งมื้อนี้ในตอนเช้าจะมีการพิจารณาเวียกงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนฮอดตอนบ่ายก็จะแมนสืบต่อประกอบคำเห็นต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็ได้นำเอาเนื้อในของกองประชุมออกอากาศในรายการภาคข่าวทั่วไปตอนเช้าก็แมน 7:00 น. 7:30 น.ตอนเที่ยงก็แมน 12:00 น. 12:30 น.ตอนแล้งก็แมนภาคข่าวทั่วไปเวลา 19:00 น. 19:30 น.ท่านสามารถติดตามรับฟังในภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้และนอกจากนั้นยังมีรายการต่างๆนำเสนอบางในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสำหรับมื้อนี้ก็จะพาทานไปฮู้เกี่ยวกับเที่ยวชมแขวงบุรีคำไซดินแดนกุหลาบปากสันแขวงบุรีคำไซเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาป่าไม้อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของลาวมีเนื้อที่ทั้งหมด 14,800 กว่ากิโลตารเมตรประกอบมีเมืองปากสันถาพระบาทปากกระดิ่งบุรีคันค้ำเกิดเวียงทองและเมืองไซจำพนแขวงบุรีคำไซได้รับการสร้างตั้งขึ้นเป็นแขวงใหม่ในปี1983ซึ่งได้แยกออกจากแขวงเวียงจันทน์และคำมวนเลี้ยวมาโฮมสร้างเป็นแขวงบุรีคำไซขึ้นตามการบอกเล่าของพนักงานบำนาญอาวุโสเขตเมืองปากสันแห่งฮู้ว่าแขวงบุรีคำไซมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 300,000 คนซึ่งประกอบด้วย30กว่าชนเผ่าและเป็นแขวงที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่หลายที่สุดในประเทศเฮายิ่งตามที่ตั้งภูมิสันฐานแขวงบุรีคำไซเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพราะเป็นปากประตูทำอิฐที่เป็นทางผ่านจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้และยังเป็นแขวงที่มีทาดานติดซ้ายแดนกับสองประเทศเซนอยู่ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยซึ่งกลายเป็นแขวงทางผ่านและเป็นศูนย์กลางแห่งการเสื่อมโตทาง4ทิศทางอีกด้วยแขวงบุรีคำไซนอกจากเป็นแขวงที่สวยสดงดงามทางด้านทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมอันโดดเด่นอีกเป็นต้นก็แมนวัดพระบาทวัดพ้นสันวัดดานสูงตาดทรายตาดเหล็กตาดยองบ้านยางเครือถ้ำมังกรบ้านนาเขตป่าสงวนแห่งชาติภูเขาควยหอยพระบาทใหญ่หรือว่าถ้ำสะเนนบั้งไฟพญานาคและสมน้ำทรงสีที่ปากสันอันที่พิเศษที่สุดของแขวงนี้แม้นเป็นบนอยู่อาศัยของหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่หายากที่สุดในโลกก็คือตัวเสาลาอาศัยอยู่เขตป่าสงวนน้ำเทิน
นำกระดิ่งของแขวงบุรีคำไซซึ่งได้มีคำขวัญประจำแขวงที่มีเนื่องในว่าทินอาศัยสาวเมยผู้สู่พาทินอยู่ตู่สาวลาไม่เกียรติสนาคาแพงทงนาแสงกวงไก่พระบาทใหญ่ผลสันขนสารลือกาวเอิ้นแดนกุหลาบปากสันแขวงบุรีคำไซเป็นแขวงที่ลือนามทางด้านการท่องเที่ยวและศูนย์การค้าจึงเหตุให้มีการพัฒนาแขวงให้เจริญเติบโตไปอย่างกว้างไกลถ้าท่านใดหากไปแขวงบุรีคำไซก็อย่าลืมไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นท่านก็จะได้เห็นและได้ชมหลากหลายสีสันที่สำคัญท่านจะได้ไปชมน้ำทรงสีที่เมืองปากสันนอกนั้นท่านก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมฮีตของประเพณีและวิถีชีวิตของบรรดาเผ่าต่างๆมีถึง30กว่าชนเผ่าดังกับก่อนได้บรรยายไว้ว่าบริคำใส่งามเลิศล้ำได้สมเที่ยวนำทรงสีมีหลากหลายชนเผ่าอยู่ห่วมปุ่นเสริมสร้างตั้งทินฐานโฮมเต้ามี30กว่าชนเผ่าต่างภาษาปากเว้าแต่เดิมเข้าสืบมาวานาธรรมชาติป่าไม้กว้างใหญ่ดกนาป่าไม้เกศนาคาแพงเหลือล้นป้าดงนาเป็นบอนซุนโตเสาลาที่หายากไผอยากเห็นไปเที่ยวได้บริคำใส่กำหากสิเห็นทานเอ่ยนั่นก็แมนเที่ยวชมแขวงบริคำใส่ดินแดนกุหลาบปากสัน

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เอามาหวงแหนรวมใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาหวงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง

ภายในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมยามซึ่งมีคำขวัญว่าโบแก้วมณีลำคาสมปาดอกงิ้วบานเทศบาลบรรดาเผ่าถิ่นเก่าสุวรรณคมคำสมธรรมนำยู่อู้สาวลาวยวนส่วนสมวัดจอมเข่ามณีรัตไหวพระเจ้าสุวรรณผ่าคำแขวงโบแก้วประกอบมีหาเมืองคือเมืองห้วยทรายต้นพึ่งปากทาผาอุดมและเมืองเมืองมีประชากรประมาณ 180,000 คนประกอบมีหลายชนเผ่าที่ดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีวิถีชีวิตเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะเมืองต้นพึ่งมีข้าวซอยบ้านน้ำกึ่งข้าวปุ้นหัวลงบ้านพี่บุญทองและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำซึ่งเป็นพื้นที่เสื่อมโตระหว่างซ้ายแดนลาวไทยเวียนมาเมื่อเดินทางมาถึงแขวงบ่อแก้วแล้วอันที่เห็นประจักษ์ตาทำอิดแมนความงามของตัวเมืองห้วยทรายที่ยาวเหยียดตามลำแม่น้ำคงซึ่งเป็นเมืองเทศบาลของแขวงบ่อแก้วปัจจุบันทั่วแขวงกำลังได้รับการพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแม่นดีขึ้นพื้นฐานโครงล่างมีการพัฒนาโดยเฉพาะเฮือนพักโรงแรมและสถานที่บันเทิงต่างๆห้านอาหารได้เกิดขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นทายแห่งวงโซนในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแขวงแขวงบ่อแก้วถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมหลายแห่งที่สำคัญคือวัดสุวรรณผ่าคำเดิมซื่อว่าวัดพระธาตุปากทายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่มีความเก่าแก่สร้างขึ้นในโคโซ1022และในวันเพ็ง15ค่ำเดือน12ของทุกปีมีงานบุญประเพณีที่สืบสานกันมาแต่บุหันนการวัดจมเข่ามณีรัตซึ่งเป็นที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์พักทหารเฮือนครัวซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวผู้ที่มีความสนใจเข้าไปเบิ่งได้นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติเป็นต้นปลาสงวนแห่งชาตินำการเฮือนต้นไม้ตั้งอยู่บ้านตูบห่างจากเทศบาลประมาณ65กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยชีวนานาพันธุ์มีเหินต้นไม้ที่สร้างในป่าลึกมีความสูง40เมตรเพื่อใช้เป็นบ่อนพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เบิ่งสัตว์ป่าสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติโดยมีสายกาบเป็นสายทางระวางตูบหาตูบซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกสถานที่หนึ่งก็แมนผาผะที่มีหอยแกะสลักรูปภาพอยู่ถึงผาหินแห่งนี้ตามตำนานกาวารูปภาพแกะสลักนี้แม่นเหตุด้วยปลายดาบของเจ้าอนุวงศ์เพื่อระลึกถึงลูกสาวที่เคยเสียชีวิตอยู่แห่งนี้การเดินทางสู่แขวงบ่อแก้วแม่นมีความสะดวกสบายตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสวยงามของทะเลหมอกและเห็นวิถีชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าโดยเฉพาะอยู่บ้านน้ำจั่งเป็นบ้านของชนเผ่าแหลนแตนที่ตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองห้วยทรายไปทางทิศตะวันออกประชาชนมีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยังคงรักษาประเพณีแบบดั้งเดิมในการนุ่งถือทีเรียบง่ายคือแม่ยิ่งนุ่งส่งขาสามส่วนและนุ่งเสื้อคุมแขนยาวที่เห็นด้วยผ้าฝ้ายย่อมสีดำหรือสีครามส่วนผู้ชายนุ่งส่งขายาวและเสื้อแขนยาวดำหรือสีครามพร้อมนี้ชนเผ่าแหลนแตนยังสืบทอดการผลิตเกี้ยด้วยหน่อไม้เพื่อนำใส่เข้าในพิธีกรรมต่างๆของเผ่าและในระยะต้นปีของแต่ละปีก็จะมีบุญประเภทนี้ประจำปีก็คือบุญกินเจียงมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่แขวงบ่อแก้วรอคอยต้อนรับการเยี่ยมยามของแขกภายในและต่างประเทศ

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนสักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทุกอย่างแก่จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันจะฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครกินหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกันรุ่นหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีดี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของผักลัดนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการผ่านไปคงจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังบ่หลายก็น้อยพวกเฮาเจ้าค่อยถ้าจะลงมือทำในการสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวก็ต้องได้ลงมือทำตั้งแต่มือนี่ไปบ่ต้องรอถามมืออื่นหรือว่ามือต่อๆไปวันเวลามันบ่ท่าไผถ้าเฮารอถามมันก็จะเสียไปละลาดเอามาวันนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองประกอบคำและท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงสุขดีมีเงินใช้หลายๆสบายดี

0: มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลสะท้อนต่อพวกเขาทั้งโดยกงและโดยอ้อมซึ่งบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อปรับตัวให้ทันการพวกเขามาซอกฮู้โลกพร้อมกันในรายการซอกฮู้โลก
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอกฮู้โลกกับดีเจทนี่รายการเฮามาพร้อมกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกมารายงานสู่กันฟังแต่ว่าก่อนจะไปหาฟังรายละเอียดนั้นเฮาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันซะก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายละเอียดกับรายการซอกของโลกของเฮาในมื้อนี
2: ้ประธานไก่สอนพรหมวิหารแม่นนักเคลื่อนไหวสากลผู้ดีเด่นเพิ่นเป็นผู้วางแนวทางและเป็นแบบอย่างปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศอย่างถูกต้องเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบทบาทพ้นเด่นในเวทีภาคพื้นและสากลนับมือนับสูงขึ้นประธานไก่สอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิบัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: แล้วก็เข้ามาหาฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกของเฮาในมื้อนี้มาเริ่มกันที่ประเทศจีนได้เปิดตัวเครื่องตรวจสอบทุเรียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการวิเคราะห์คุณภาพของทุเรียนการเปิดตัวดังกล่าวได้จัดขึ้นในงานเทศกาลทุเรียนไหหลำและการจับคู่ผู้ประกอบการประจำปี2025ที่เมืองซันย่าซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลไหหลำที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีนทางผู้ผลิตระบุว่าเครื่องตรวจสอบทุเรียน AI นี้สามารถตรวจสอบคุณภาพของทุเรียนได้ภายในระยะเวลา4วินาทีต่อหน่วยว่าทุเรียนแต่ละหน่วยมีความสุกในระดับเท่าใดซึ่งเครื่องตรวจสอบ AI แม้นยังสามารถตรวจสอบพบสารปนเปื้อนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัญหาในการคัดแยกทุเรียนที่ต้องปอกออกก่อนจึงจะรู้ว่ามีสารปนเปื้อนทางผู้ผลิตยังระบุว่าระบบการเฮ็ดเวียกของเครื่องนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ที่มีความระดับเข้มข้นของแสงรังสีอยู่ในระดับปลอดภัยกับเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเห็นรู้เกี่ยวกับการคัดแยกทุเรียนได้อย่างลึกซึ้งและประเมินผลได้อย่างถูกต้องภายในระยะเวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นรูปแบบของการเฮ็ดเวียกเครื่องมือนี้คือผู้คัดแยกทุเรียนจะนำทุเรียนใส่ถุงและปล่อยให้ไหลเข้าสายพานที่แล่นเข้าไปในห้องเอ็กซเรย์ของเครื่องก่อนสแกนออกมาเป็นรูปภาพเอ็กซเรย์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงจำนวนเนื้อที่อยู่ข้างในของหน่วยทุเรียนน้ำหนักที่มีความถูกต้องและระดับความสุกโดยบ่จำเป็นต้องเคาะหรือปอกทุเรียนอีกต่อไปเครื่องจักรนี้บ่ได้จำกัดเฉพาะในการใช้ในการตรวจสอบทุเรียนเท่านั้นทางผู้ผลิตยังระบุว่ายังสามารถนำไปใช้กับผักและหมากไม้อื่นๆได้อีกด้วยจากการเปิดตัวเครื่องตรวจสอบคุณภาพทุเรียนที่ใช้ AI มาต่อกันที่การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟลอริดากัลฟ์โคสต์ได้ค้นพบว่าคนที่ใช้เวลาในการพักผ่อนหรือนอนฝันกลางวันหลายขึ้นอาจจะเป็นคนที่มีความสลาดหลายกว่าซึ่งนักค้นคว้าพบว่าบุคคลที่มักนั่งสงบและเข้าถึงการคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งซึ่งจะได้คะแนนสูงกว่าในการทดสอบความสลาดและการมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาหรือ cognitive engagement ผลการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เบิ่งคือความขี้ข้านอาจจะสะท้อนถึงความสามารถที่เข้มแข็งในการไต่ตองตนเองและการแก้ไขปัญหาเนื่องจากคนเหล่านี้มักจะรู้สึกสะดวกสบายในการใช้เวลาอยู่กับความคิดของตนเองมาต่อกันที่ผลการสำรวจข้างทมิตรในประวัติศาสตร์ที่เด็กน้อยที่มีน้ำหนักเกินมีจำนวนหลายกว่าเด็กน้อยที่มีน้ำหนักต่ำกว่ากินซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพได้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกนี้เกิดมาจากอาหารที่มีการปรุงแต่งสูงหรือ ultra processed foods และวิถีชีวิตที่บ่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ซึ่งถือครอบงำโดยการนำใส่หน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์และโทรภาพอิงตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO อัตราของพยาธิตุ้ยในเด็กน้อยได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10เท่านับตั้งแต่ปีค.ศ. 1975แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการกินในยุคใหม่และการออกกำลังกายน้อยกำลังเปลี่ยนแปลงสุขภาพของประชาชนทั่วโลกอย่างหุนแหงปัจจุบันหลายประเทศกำลังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เรื่องโภชนาการและการจัดอาหารเที่ยงที่ดีต่อสุขภาพในโรงเรียนเพื่อรับมือกับวิกฤตการที่ขยายตัวนี้และปกป้องคนรุ่นใหม่นี่แม้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาโภชนาการของโลกได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วมาต่อกันที่ในวันที่15ตุลาของทุกๆปีแม่นวันมะยิงชนบทสากลหรือว่า International Day of Rural Women ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันที่15ตุลาของทุกๆปีเป็นวันมะยิงชนบทสากลจุดประสงค์ของวันดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองให้แก่มะยิงชนบทรวมทั้งมะยิงชนเผ่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทและเฮ็ดให้ประชาชนได้รับรู้ถึงการต่อสู้และการประกอบส่วนของมะยิงเหล่านี้ต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาชนบทและความผาสุกของชุมชนถึงแม้ว่าในปัจจุบันพวกเขาเจ้าจะสืบต่อเผชิญกับอุปสรรคของการจำแนกถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเชื้อชาติและเพศต่อกันที่วันที่14ตุลาของทุกๆปีแม้นวันมาตรฐานโลกหรือว่า World Standards Day ซึ่งประชาคมมาตรฐานสากลได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันมาตรฐานโลกหรือ World Standards Day เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่ความพยายามร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนที่สร้างข้อตกลงทางด้านเทคนิคแบบสมัครใจซึ่งกลายเป็นมาตรฐานสากลที่ช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมีคุณภาพและเชื่อมต่อกันได้สำหรับปี2015นี้องค์การจัดตั้งสากลเพื่อการมาตรฐานหรือ ISO คณะกรรมการไฟฟ้าเทคนิคสากลหรือ IEC และสหพันธ์โทรคมนาคมสากลหรือ ITU ได้กำหนดหัวข้อหลักของการเฉลิมฉลองคือวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อโลกที่ดีกว่าสุ่มใส่เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงหรือ SDG ที่17การสร้างคู่ร่วมมือเพื่อเป้าหมายหัวข้อดังกล่าวได้เน้นถึงบทบาทสำคัญของมาตรฐานสากลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก้การร่วมมือทั่วโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงขององค์การสหประชาชาติทั้ง17เป้าหมายมาตรฐานสนองภาษาและขอบเขตเวียกงานร่วมมือกันที่ช่วยให้ภาคส่วนต่างๆเช่นรัฐบาลอุตสาหกรรมองค์การบ่หวังผลกำไรและสถาบันการศึกษาสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆของโลกจากวันมาตรฐานโลกมาต่อกันที่ผลการศึกษาครั้งใหญ่ล่าสุดพบว่าคนที่เฮ็ดความสะอาดเป็นประจำอาจมีความเสียหายต่อปอดในระดับเดียวกับคนที่สูบยาระยะยาวซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์กินได้พบว่าการใส่สเปรย์พ่นเฮ็ดความสะอาดเป็นประจำหรือการเฮ็ดเวียกในอาชีพแม่เฮือนมีความเสื่อมโยงกับการเสื่อมสภาพของการเฮ็ดเวียกของปอดที่ไวกว่าเมื่อเทียบกับคนที่บ่ค่อยเฮ็ดความสะอาดการศึกษานี้ใช้เวลาดนกว่า20ปีและได้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการแพทย์ที่มีชื่อว่า American Journal of Respiratory and Critical Care Medicineผลการศึกษาซึ่งได้ติดตามผู้เข้าร่วมหลายกว่า 6,000 คนได้เปิดเผยให้เห็นว่าผู้หญิงที่เฮ็ดเวียกความสะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะอยู่เฮือนหรือในฐานะอาชีพมีการเสื่อมของปอดเทียบเท่ากับการสูบยามือละ1ซองเป็นเวลา20ปีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการสัมผัสกับสารเคมีในผลิตภัณฑ์เฮ็ดความสะอาดอย่างต่อเนื่องจะเฮ็ดให้เกิดการระคายเคืองซำเหื้อในระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่ความเสียหายต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาว มาต่อกันที่ประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกและ10อันดับของกลุ่มประเทศอาเซียนอิงตามรายงานจาก World Population Review ที่ได้เปิดเผยการจัดอันดับของบรรดาประเทศที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกประจำปี2015โดยให้ฮู้ว่าประเทศสปป.ลาวเฮาครองอันดับที่92ของโลกเป็นประเทศที่ฮ้อนที่สุดในโลกและอันดับ10เมื่อเทียบกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 24.2 องศาบทรายงานยังได้ระบุอีกว่าทุกประเทศในโลกมีท่าเอียงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ10ปีที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุก็มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในทั่วโลกโดยเฉพาะแม้นประเทศเซเนกัลแม้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่ 29.8 องศาตามมาด้วยประเทศมาลี 29.6 องศาซึ่งประเทศที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดในโลกส่วนหลายแม้นตั้งอยู่เขตทวีปแอฟริกาเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวใกล้กับเขตศูนย์สูตรของโลกถึงอย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศกัมพูชาและสิงคโปร์แม้นมีอากาศร้อนที่สุดด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย 18.4 องศาและ 27.6 องศาตามลำดับสำหรับ10อันดับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดอันดับที่1ประเทศกัมพูชา 18.4 องศาอันดับที่2สิงคโปร์ 27.6 องศาอันดับ3ประเทศไทย 27.4 องศาอันดับที่4ประเทศบรูไน 27.3 องศาอันดับที่5ประเทศฟิลิปปินส์ 26.7 องศาอันดับ6ประเทศมาเลเซีย 26.6 องศาอันดับที่7ประเทศอินโดนีเซีย 26.1 องศาอันดับที่8ประเทศเวียดนาม 24.9 องศาอันดับที่9ประเทศเมียนมา 24.5 องศาและอันดับที่10ประเทศสปป.ลาวเฮา 24.2 องศาซึ่งเป็นข้อมูลมาจากเว็บไซต์ World Population Review จากประเทศที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกมาต่อกันที่งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัย Temper University ในประเทศฟินแลนด์หรือว่าประเทศฝรั่งได้เปิดเผยว่าในแผ่นคราบไขมันที่สะสมในเส้นเลือดหัวใจของผู้ป่วยพยาธิเส้นเลือดหัวใจหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าCoronary Artery Disease พบสารกัมมพันธ์ของแบคทีเรียจากซองปากหลายกว่า 40% รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิตแบบกระทันหันจากภาวะหัวใจวายด้วยซึ่งนักวิจัยกวดพบแผ่นไบโอฟิล์มของแบคทีเรียโดยเฉพาะแม่นแบคทีเรียในกลุ่ม Validans Streptococci ซึ่งแฝงตัวอยู่ในเลือดเข้าไปในคราบไขมันในเส้นเลือดในตำแหน่งที่ระบบภูมิคุ้มกันบ่สามารถเข้าถึงได้แต่กลับเป็นบริเวณที่สามารถกระตุ้นให้คราบไขมันแตกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะหัวใจวายผลการวิจัยนี้ได้ช่วยยืนยันสมมติฐานที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมาดนว่าสุขภาพซองปากและพยาธิหัวใจมีความเชื่อมโยงกันโดยกลุ่มซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแบคทีเรียเหล่านี้อาจเสื่องซ่อนอยู่ในห่างกายได้หลายปีโดยบ่ก่ออาการแต่เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นเช่นการติดเชื้ออื่นๆจากการกินอาหารบ่ดีความเครียดซ้ำเหื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะกลับมาเฮ็ดเวียกอีกครั้งและก็ให้เกิดการอักเสบซึ่งสามารถเฮ็ดให้คราบไขมันในเส้นเลือดแตกและปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดที่ไปหาหัวใจได้ในที่สุดถึงว่ายังต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันเส้นทางที่แบคทีเรียเดินทางไปจากปากถึงเส้นเลือดหัวใจแต่นักวิจัยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสุขอนามัยในซองปากต่อสุขภาพหัวใจและเส้นเลือดโดยรวมต่อกันที่การค้นคว้าใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าการกินไข่อย่างน้อย1หน่วยต่ออาทิตย์แม้นมีประสิทธิภาพในการปกป้องสมองของผู้สูงอายุจากพยาธิอัลไซเมอร์หรือว่าพยาธิความจำเสื่อมอิงตามการศึกษาที่ดำเนินงานโดยนักค้นคว้าจากมหาวิทยาลัยตัฟที่สหรัฐอเมริกา และได้จัดพิมพ์ในวารสาร Journal of Nutrition ได้พบว่าการค้นคว้านี้ได้ติดตามภูเขาห่วมทดลองหลายกว่า 1,000 คนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ RAS Memory and Aging Project ในนครชิคาโกเป็นเวลาเฉลี่ยประมาณ 6-7 ปีซึ่งนักค้นคว้าเชื่อว่าปัจจัยหลักของผลประโยชน์แม่นมาจากสารอาหารสำคัญที่มีชื่อว่าโคลินซึ่งพบได้หลายในไข่แดงโคลินมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และความจำการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าโคลินเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงของพยาธิอัลไซเมอร์หรือพยาธิความจำเสื่อมได้ถึง 39%นอกจากโคลินแล้วไข่ยังมีสารอาหารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมองเส้นกรดไขมันโอเมก้า3และอูเทรินถึงแม้ว่าการศึกษานี้เป็นเพียงการสังเกตการบ่ได้ยืนยันว่าเป็นสาเหตุและได้รับผลโดยกง 100% แต่ผลการค้นคว้าได้ชี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการกินอาหารเพียงเล็กน้อยเช่นการกินไข่อย่างน้อย1หน่วยต่ออาทิตย์อาจเป็นบาดก้าวที่สำคัญในการรักษาสุขภาพสมองในระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุหลังจากที่ฟังมาหลายคราวแล้วตอนนี้เราก็พักกันจักหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกของเราในระยะต่อไป
3: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกแม่นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
4: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พ้นจากการเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได
5: ้พักคือทวนไฟใต้สว่าง
6: พักเฮามีความจงหักภักดีและยึดมั่นในแนวคิดทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกลสอนพรหมวิหารก็คือจุดหมายสังคมนิยมอย่างนักแน่นบ่มีคัมภีร์ตายตัวแต่หากมีความเป็นเจ้าการประดิษฐ์สร้างในการมุ่นไส้ทฤษฎีและบทเรียนด้านต่างๆเข้ากับเงื่อนไขตัวจริงและสภาพจุดพิเศษของประเทศชาติมีการสรุปถอดถอนบทเรียนจากพฤติกรรมและปรับปรุงบูรณะแนวทางให้สอดคล้องตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: และก็เข้ามารับฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกกันต่อมาต่อกันที่คำเตือนจากองค์การอนามัยโลกซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้เตือนว่าเชื้อโรคกำลังเผชิญเสื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นซึ่งองค์การอนามัยโลกได้เปิดเผยบทรายงานฉบับใหม่ล่าสุดระบุว่าในปี2023พบว่าเสื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของพยาธิติดเสื้อทั่วไปทั่วโลกประมาณ1ใน6กรณีมีการดื้อยาซึ่งเป็นประเภทยาต้านเสื้อและที่ใช้รักษาในระหว่างปี2018หาปี2023พบว่าอัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้นในเสื้อแบคทีเรียและยาต้านเสื้อหลายกว่า 40% ของผู้ตรวจสอบทั้งหมดคิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 5-15% ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการใช้และการดื้อยาปฏิชีวนะหรือว่ายาต้านเสื้อในทั่วโลกขององค์การอนามัยโลกจากหลายกว่า100ประเทศได้ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของการดื้อยาต่อยาที่จำเป็น ถือเป็นภัยคุกคามที่หุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกซึ่งบทรายงานที่มีชื่อว่า Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025รายงานฉบับใหม่นี้นำเสนอข้อมูลการดื้อยาในระดับโลกเป็นครั้งทมิตรควบคุมการใช้ยาต้านเชื้อ22ชนิดที่ใช้รักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะทางเดินอาหารและกระแสเลือดรายงานยังควบคุมถึงเชื้อแบคทีเรีย8ชนิดที่พบเรื่อยๆซึ่งรวมมีเชื้ออีโคไลซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในมนุษย์หลายประเภทความเสี่ยงจากเชื้อดื้อยาต่างกันทั่วโลกองค์การอนามัยโลกประเมินว่าภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการดื้อยาสูงที่สุดโดย1ใน3ของการติดเชื้อที่รายงานมีการดื้อยาในภาคพื้นแอฟริกาพบการดื้อยาประมาณ1ใน5ของผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะในประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่บ่สามารถระบุหรือรักษาเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพจะมีแนวโน้มดื้อยาสูงและหุนแรงขึ้นเรื่อยๆมาต่อกันที่คนที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกซึ่งได้ถูกบันทึกเป็นสถิติโลกใหม่จาก Guinness World Records บุคคลดังกล่าวที่มีชื่อว่า Lawrence Watkins เกิดในประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการบันทึกสถิติโลกใหม่โดย Guinness World Record ในฐานะเป็นบุคคลที่มีชื่อที่ยาวที่สุดในโลกด้วยจำนวนที่ยาวติดต่อกันถึง 2,253 คำภายหลังผู้เกี่ยวยื่นห้องขอเปลี่ยนชื่อทางกฎหมายในปี1990โดยเพิ่มชื่อต่อท้ายหลายกว่า 2,000 คำที่มาจากหนังสือและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานเหตุการณ์ดังกล่าวได้นำพายแล้วเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายย้อนคำห้องขอเปลี่ยนชื่อถูกปฏิเสธก่อนที่ศาลประเทศนิวซีแลนด์จะตัดสินให้แล้วชนะคดีจนต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเพื่อจำกัดการตั้งชื่อบ่ให้ยาวเกินไปมาถึงปัจจุบันปัญหาต้นตอของลอเรนซ์วาคินส์คือบ่สามารถใส่ชื่อเต็มในเอกสารทางการได้แต่ลาวก็ยังภาคภูมิใจกับสถิติโลกที่บ่มีไผสามารถเทียบได้ในโลกนี้ที่มีประชากรหลายกว่า 8,000 ล้านคนมาต่อกันที่วันที่11ตุลาของทุกๆปีซึ่งได้ประกาศรับรองเป็นวันเด็กหญิงสากลหรือว่า International Day of the Child Girlซึ่งได้กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติหรือว่า United Nations เพื่อเป็นการรับรู้ถึงสิทธิของเด็กน้อยผู้หญิงและสิ่งท้าทายต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญอยู่ในทั่วโลกวันเด็กหญิงสากลซึ่งจัดขึ้นในวันที่11ตุลาของทุกๆปีแม้นโอกาสสำคัญที่ทั่วโลกจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเสียงพลังและความสามารถอันบ่มีขีดจำกัดของเด็กหญิงพร้อมทั้งได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความบ่เสมอภาพและอันตรายต่างๆที่เด็กหญิงหลายคนยังประเสริญอยู่ย้อนเพศของพวกเขาการปกป้องจากความมึนเฮงและการปฏิบัติที่เป็นอันตรายเช่นการแต่งงานก่อนวัยอันควรรวมไปฮอดโอกาสในการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำในทุกๆด้านของชีวิตองค์การสหประชาชาติได้รับรองเอามติซึ่งได้กำหนดให้วันที่11ตุลาทุกๆปีเป็นวันเด็กหญิงสากลในปี2011และเริ่มเฉลิมฉลองครั้งทมิฬในปี2012นับตั้งแต่นั้นมาแต่ละปีก็จะมีการกำหนดหัวข้อเฉพาะเพื่อเน้นใส่คงเขตที่สำคัญต่อกันที่มหาวิทยาลัยซิ่งหัวของสปจีนได้สร้างประวัติศาสตร์เทือทมิฬด้วยการครองอันดับหนึ่งของโลกทางด้านทักษะวิชาการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อิงตามกันจัดอันดับจาก CSR Rankings และ US News Based Global Universities โดยแซงหน้าบรรดามหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาเช่น Carnegie Mellon Stanford และถือเป็นเทือกทมิฬของมหาวิทยาลัยในทวีปอาเซียที่ครองอันดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับในระยะที่ผ่านมา ในบทรายงานยังได้ระบุว่า8ใน10ของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับทำมิตรของโลกแม้นตั้งอยู่ในทวีปอาเซียโดยเฉพาะแม้นมหาวิทยาลัยซังไฮ้เจ้าตงยูนิเวอร์ซิตี้เจ้อเจียงยูนิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์หรือว่า National University of Singapore ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยซิงหัวได้แสดงให้เห็นถึงมากผลที่ได้มาจากก่อนลงทุนอย่างต่อเนื่องทางด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสั้นสูงของสปอจีนซึ่งรัฐบาลจีนยังได้ตั้งเป้าหมายให้มูลค่าทางด้านอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศสูงกว่า 140,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี2030มาปิดท้ายรายการซอกฮู้โลกของเฮาในมื้อนี้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งวงการการบินพลังงานสะอาดได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อโครงการ Solar Status ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประสบผลสำเร็จในการพาเรือบินพลังงานแสงตะวันบินขึ้นสู่ระดับความสูงที่เป็นสถิติโลกใหม่ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับอนาคตของวงการการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเที่ยวบินครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้เกิดขึ้นในเดือนสิงหาที่ผ่านมาโดยท่านลาฟิลดอมจันซึ่งเป็นนักบินและผู้ก่อตั้งโครงการได้นำเรือบิน Solar Status HBSXA บินขึ้นจากสนามบินอยู่ที่เมืองซียงบินเหนือทิวทัศน์ที่สวยงามของสายภูแอลและสร้างสถิติความสูงใหม่สำหรับเครื่องบินพลังงานแสงตะวันที่มีคนขับอยู่ที่ 9,521 เมตรการบินครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่บ่ใช้เสื้อเพลิงพลังงานหรือว่าใช้น้ำมันแต่อย่างเดียวแต่ยังเป็นการทำลายสถิติเก่าที่เรือบินโซลาร์อิมพัลส์เคยสร้างไว้ในปี2010เป้าหมายสูงสุดของโครงการโซลาร์สตาร์ทอสแม้นการบินขึ้นไปสัมผัสขอบอวกาศในชั้นบรรยากาศสตาร์โตสเฟียร์ที่ระดับความสูง 20,000 เมตรภารกิจดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการบินด้วยพลังงานแสงตะวันสามารถเป็นทางเลือกที่สะอาดเงียบและยืนยงเรือบินโซลาร์สเตตัสขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ที่มีเนื้อที่22ตะเม็ดที่ถูกติดตั้งอยู่ทั้งปีกเปลี่ยนแสงตะวันให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยกลุ่มเฮ็ดให้การบินครั้งนี้ปลอดสารพิษ 100% ความสำเร็จของเรือบินลำดังกล่าวได้จุดประกายความหวังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาเทคโนโลยีการบินสีเขียวทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นการยืนยันว่าอนาคตของการเดินทางทางอากาศที่สะอาดและปลอดภัยนั้นสามารถเป็นจริงได้ด้วยพลังงานจากธรรมชาติและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการซอกฮู้โลกของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังและมาพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมง
2: ทานไสยนาโคตรภูธรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่12แขวงคำมวนมีคำเห็นแลกเปลี่ยนเสนอให้องค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเป็นต้นสุ่มใส่ด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติจรรยาบรรณจรรยธรรมของพนักงานอัยการและพนักงานศาลและติดตามการก่อสร้างพนักงานให้มีความสำนิสำนานความเสียวสารและเป็นมืออาชีพให้หลายขึ้นรวมทั้งเรื่องอื่น
3: ๆข้าพเจ้าขออนุญาตแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมอยู่บางปัญหาต่อ2โคเขตทางโคเขตอัยการคือโคเขตศาลเสนอต่อ2องค์การนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุมใส่ปัญหาเดิมคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติหรือว่าจรรยาบรรณจรรยธรรมของพนักงานอัยการของพนักงานศาลและพร้อมเดียวกันนี้ก็ต้องติดพันกับการก่อสร้างพนักงานให้มีความสำนีสำนานมีครบเซลสารและเป็นมืออาชีพมีรายขึ้นอันนี้อยากจะใส่ตื่นอันที่สองนี่ครับพระเจ้าเสนอว่าสองโอกาสมาครั้งนี้ต้องได้เป็นเจ้าการในการปรับปรุงบรรดากฎหมายหรือว่านิติกรรมจำนวนนึงเช่นว่ากฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งหรือว่ากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในทัศนะส่วนตัวนี่ครับพระเจ้าคิดว่าเหตุอะไรก็เหตุให้คดีนี่มีมือสิ้นสุดบ่แก่ยาวบ่ลบไปลงมาบ่สังคมหนึ่งยากลำคาญให้แก่ประสดอันนี้ควรเอาใจใส่ควรเพิ่มสิทธิอำนาจให้องค์การอัยการหรือว่าศาลอยู่ขันท้องถิ่นนี่หลายขึ้นโดยเฉพาะละแม่นขันเขตเพื่อเพิ่มข้อรับผิดชอบให้ขันท้องถิ่นมันหลายขึ้นจึงสามารถแก้ได้ปัญหาต่างๆอันที่3นี่เสนอเพิ่มเติมโดยเฉพาะแม่นกลไกประสานสมทบนี่อยากให้เฮ็ดให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าซึ่งผ่านมานี่ก็ขออนุญาตเสนอว่ามีกลไกประสานสมทบเบื้ององค์การอัยการก็มีศาลก็มีเหลือผ่านมาเนี่ยมีกองประชุม4ภาคส่วนได้สําเร็จลงไปแล้วแล้วก็มีบทบันทึกกองประชุมด้วยการจะตั้งปฏิบัติแต่ว่าภาคจะตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังพบความยุ่งยากโดยเฉพาะเหมือนความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติสั่นเป็นไปได้บ่ในตอนหน้าเนี่ยควรเฮ็ดเป็นหันเอาบทบันทึกกองประชุมหรือว่าหันเอาเรื่องไหนกองประชุม4ภาคส่วนมาเป็นนิติกรรมเฉพาะละเอียดของแต่ละภาคส่วนนำไปจะตั้งปฏิบัตินับแต่ศูนย์กลางของท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพพร้อมกัน
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่ในสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตต่างๆในผัดเปลี่ยนการขึ้นประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: จบข่าวอัมไพวันวงอมธรอ่าน

0: เอาย้ำขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่นเด้คือเมื่อวานนี้นายบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่ห้องหมอท่านหมอศูนย์บริจาคเลือดเว้าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ศูนย์เลือดแห่งชาติขาดแคลนเลือดบ่มีเลือดเพียงพอที่จะตอบสนองให้กับพี่น้องคนเจ็บได้ดังนั้นแลก็ขอให้ทั่วสังคมลาวนี่จงร่วมกันบริจาคเลือดเป็นต้นหญิงชายผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปน้ำหนัก45กิโลขึ้นเมื่อสุขภาพแข็งแรงบริจาคเลือดได้ลด
0: นี่ในบ้านขอถามแด่ผู้ชายปีหนึ่งบริจาคเลือดได้จากข้างและผู้หญิงได้จากข้างในบ้าน
1: โอ้ท่านหมอบอกว่าผู้ชายบริจาคเลือดปีหนึ่ง4ครั้งหมายเข้ามาทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีหนึ่งได้3ครั้งทุกๆ4เดือนใดแม่นบริจาคเลือดได้เทื่อหนึ่งเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าคอยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-892 021-212-892

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส้เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 37 เมกะและระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ่อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ่อกันกับโคศกบีเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นมาทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านทุกๆคนที่ให้เกียรติรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้โคศกบีมา 1:00 นทุกๆมื้อจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะสำหรับระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก่อทางระบบ AMคลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ไซแดสำหรับมื้อนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นคืนแนวใดก็ขอให้มิตรรายการขับขี่สัญญาณพาหนะกันด้วยความระมัดระวังกันแน่เวลาย้ำฝนนี่นะฝนตกมาหน่อยนึงมีต้นหญ้าปลาหญ้าอยู่เขตอ้อมบ้านอ้อมเฮือนนี่ก็เขี้ยวงามแล้วท่านผู้ฟังเนาะคันว่าหกเฮือแล้วถากถางแน่ก็ดีเนาะเพราะว่าจะได้บ่เป็นบอนลบลี่ของบรรดาสัตว์มีพิษสังเกตแม้เวลาฝนตกมานี่บรรดาสัตว์มีพิษนี่ก็ต้องซอกหาบอนลบลี่บอนใดหกหกกะลี่ก็เข้าไปโดยเฉพาะประเภทสัตว์เลื้อยคลานอาสิมากัดมาตอดเฮาลูกหลานเฮาสมาชิกในเฮือนเฮาได้เด้เนาะหกลายกับย่านงูย่านขี้เข็บแมงงอดไปสันได้ทุกทานนอนหรือว่าหกลายปลาหยาตึบนาลายก็เป็นบอนลี่ของยุงเนาะปลาหยาเนี่ยโอ้ยยุงวือวืออยู่ว่าสันทำบุฟังบ้านเฮานี่แม่นเนาะไข้เลือดออกนี่ได้ยินข่าวตลอดมีตัวเลขผู้ติดเสื้อตลอดนอกจากนั้นแล้วขอให้ทุกคนพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองคันมือใดแดดฮ้อนเนาะฟ้าแดดแล้วแต่แม่นอนามัยเนาะกระโปะกระปองความน้ำทิมอันใดมันหกเก็บใส่ถุงขี้เหงื่อเนาะเก็บใส่ถุงดำถุงใหญ่หั่นเอาไว้ฮอดมือที่รถขี้เหงื่อมาขนออกไปให้ข้าเจ้าเก็บไปจัดการบ่ไปจูดสะทรายให้มันเป็นมลพิษทางอากาศบ่ให้กินขี้นี่มันรบกวนบ้านเฮือนใกล้เคียงนอนละก่อบ่เอาไปถิ่มสะทรายจังหน่อยบางคนว่าโอ้ยบ่อยากจ่ายค่าขี้เหงื่อนะเอาเก็บใส่ถุงขี้รถไปเลาะเบิ่งบอนใดบ่มีคนแถวทุ่งนาแถวป่าแถวหยังห่างไกลบ้านเฮือนคนคือสิบ่มีคนเห็นดอกเอาไปทิ่มอันนี้สร้างความเปื้อนคันถูกจับได้ไล่ทันนี่ถูกปั๊บไหมใส่โทษได้ทุกทานกรณีผ่านมาก็เคยมีมาแล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้กับทุกๆคนสำหรับรายการเฮาต้นๆรายการโคศกบี้พาทุกๆท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศมวลซื่นนอนน้ำกันซ่องเพลง

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: พาทุกๆท่านอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเป็นอะไรถึกอกถึกใจบอมินรายการท่านผู้ฟังที่หับฟังกันอยู่บอว่าจะฟังอยู่ทางใกล้ทางไกลขอส่งเสียงเพลงผ่านคลื่นสัญญาณวิทยุของพวกเฮาให้ไปฮอดไปถึงมิตรรายการที่ฟังอยู่ทางภายในทั่วประเทศเลยส่วนทางประเทศนี่ก็ฝากผ่านช่องทางออนไลน์เนาะเพราะว่าสามารถหับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.laท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ก็แม่นเป็นวันศุกร์แล้วเนาะแต่ว่าการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10แม่นยังสืบต่อดำเนินมื้อนี้ตอนเช้ามีการถ่ายทอดสดผู้ว่าผู้ใดฟังและก็ได้ติดตามกันแน่ถ่ายทอดสดตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้โคศกบีนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมงานถ่ายทอดสดได้ไปถ่ายทอดสดอยู่ภาคสนามมื้อเช้านี้ก็แม่นมีการนำเสนอบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027มีบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027และการมีบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานขององค์การประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวเวียกงานปี2027อันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ได้มีการถ่ายทอดสดในมื้อเช้านี้ภาคบ่ายเนาะถึงจะบ่มีการถ่ายทอดสดแต่ว่ากองประชุมก็ยังดำเนินมีหลายหัวข้อที่สำคัญที่พวกเพิ่นจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นบ่ว่าจะเป็นต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและก็ศาลประชาชนสูงสุดก็จะมีการชี้แจงให้ความกระจ่างแจ้งมีการซักถามตอบคำซักถามกันอยู่หั่นพร้อมทั้งจะมีการผ่านห่างมติสภาแห่งชาติ2ฉบับเพื่อประกอบคำเห็นก็คือ1แมนมติหับฮ้องเอาบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางการเคลื่อนไหวประจำปี2027หัวข้อที่2ก็แมนมติหับฮ้องเอาบทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทาง2027อันนี้ก็คือเพิ่นจะได้ประกอบคำเห็นใส่ห่าง2ฉบับนี้เนาะให้เป็นมติสภาแห่งชาติฉะนั้นแล้วสำหรับหัวข้อใดที่บ่มีการถ่ายทอดสดสามารถติดตามได้ข้อมูลข่าวสารนี้บ่ว่าจะเป็นข่าวต้นโซโมงข่าวภาคเทียงข่าวภาคเช้าข่าวภาคค่ำแล้วก็จะมี Facebook application เว็บไซต์ของวิทยุที่สามารถติดตามได้การเคลื่อนไหวก็จะมีลงให้มีรายการได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเนาะการดำเนินไปเมื่อสุดท้ายแมนวันที่21ตุลาผู้แหละเนาะสำหรับระยะการดำเนินกล่องประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10

0: มวนซืนอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: ฝากเสียงเพลงให้มิตรรายการได้ติดตามรับฟังพร้อมกันกับข้อมูลข่าวสารจากทางรายการและยานี้เน้นใส่กล่องประสุมสภาก็คือหลายตำแหน่งที่สำคัญบางท่านก็คงจะได้ฮู้กันไปแล้วก็สำหรับไผที่มีข้อคิดเห็นอยากเสนอปัญหาอื่นๆปัญหาใดท่านอยากเสนอเข้าสู่กล่องประสุมสภาข้างนี้ก็แม่นสามารถเสนอได้หมายเลขสายด่วน156และการรอเบิ่งเนาะรอสมการถ่ายทอดสดถ้ามื้อใดมีการถ่ายทอดเพิ่นก็จะมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังอันใดเป็นสิ่งสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงนอสื่อออนไลน์บางครั้งนี่ก็ปั่นกระแสไปแบบบ่ถูกข่าวขี่ตัวก็มีหลายแต่จังได้จังไหนก็แล้วแต่อยากให้ท่านผู้ฟังหันนอติดตามกันสดๆนอถ้ามื้อใดมีการถ่ายทอดสดติดตามเอาฟังเอาว่าเพิ่นดำเนินแนวใดแล้วก็ผิดคิดพิจารณาเอาเองนอว่าจะไปเสื้อแบบใดจังสิฮะนาบางคนก็บ่ได้ติดตามล้อถ่าแต่เพจอื่นมาลงให้เบิ่งปั่นกระแสไปบางเทื่อก็เสนอข่าวแบบเขาเจ้าเอิ้นว่าอย่างการใส่ไข่ใส่ความความน้อยๆตื่มออกความใหญ่ๆความคาศอกเหงาออกคาวาประมาณนี้นะท่านผู้ฟังฉะนั้นเฮาเบิ่งเฮาสมเอาคิดพิจารณาเอาเนาะทุกท่านเนาะก็ฝากเตือนไว้สำหรับการติดตามข้อมูลข่าวสารพอปัจจุบันนี้ก็มีให้เบิ่งให้สมหลายช่องทางกันแล้วเนาะตอนนี้เฮามาเปลี่ยนบรรยากาศนำกันอีกเติมท่านผู้ฟังขอฝากเพลงม้วนๆให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันเติม

0: ไปเสดีคือตั้งหน้าตั้งตาเฝ้าฟังแท
1: ้สิไปบริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นนี่แหละตู่บ่ได้ยินข่าวบ่สถาบันเลือดแห่งชาติเดี๋ยวนี้ขาดเลือดและบ่มีเลือดเพียงพอตอบสนองให้คนเจ็บได
0: ้ได้ยินอยู่แต่เฮาบ่สนใจจังใดก็มีคนไปบริจาคเลือดอยากได้เฮาก็ไปเอา
1: เว้าง่ายโพดติบ่ตู่คิดเบิ่งปีกายนี่แม่เฮาผ่าตัดได้ใส่เลือด 4-5 ถุงพุ่นได้ถ้าบ่มีคนไปบริจาคเลือดแม่เฮาสิรอดมาฮอดทุกมื้อนี้บ
0: ่คิดว่าพอหรือบ่พอมันก็เป็นเรื่องของท่านหมอที่ต้องช่วยเฮาน
1: ั่นล่ะคือความเข้าใจผิดๆเลือดสิพอบ่พอมันอยู่ที่คนบริจาคคันมีคนคิดคือโตเลือดบ่พอตอบสนองคนเจ็บแท้ๆเสี่ยวเอ้ยคิดดีๆเลือดจากคนใส่คนจึงปลอดภัยได
0: ้แสดงว่าผ่านมาแม่นเฮาเข้าใจผิดทั้งหมดซั่นน่ะเสี่ยวเว้านี่เฮาเข้าใจแจ้งแล้วถ้าเฮาเบิ่งนึงเด้อเฮาไปแต่งโตก่อนเฮาสิไปบริจาคเลือดน้ำโต
1: โอ้ดีๆสมเสยเด้อเสี่ยว
2: ให้เลือดคือให้ชีวิตเลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัย

ฟังสองเพลงมวนๆจากรายการมอบให้หวังว่าท่านผู้ฟังจะถึกอกถึกใจเด้อฝากให้เป็นกำลังใจทุกๆคนนอในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานฝากให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในขณะนี้มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ท่านผู้ฟังปกติแล้วมื้อนี้เฮาจะมีการออนไลน์หน้าไมค์โอลมสดๆกับมิตรรายการผ่านทาง2คลื่นเลยทั้งระบบ FM และระบบ AM แต่สำหรับมื้อนี้น้องเนื่องจากว่าตอนเช้าโฆษกบี้กาแมนได้ถ่ายทอดกองประชุมสภาพร้อมกับทีมงานถ่ายทอดสดทางอื่นๆที่ประจำอยู่ภาคสนามและก็ย่านว่าอาจจะบอทันสามารถกลับมาดำเนินรายการสดให้ทวงทันมงเวลาฉะนั้นกับจึงเอาแผนห้องหับไว้ก่อนเนาะโฆษกบี้ก็ได้บันทึกรายการของมื้อนี้ไว้ก่อนเพื่อให้มิตรรายการได้หับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงถึกต้องตามมงตามเวลา11โมงแล้วก็พบกันเพราะว่าอาดำเนินกองประชุมสภาตัวจริงนี่ก็บ่ฮู้ว่าสิฮอดจักโมงก็แล้วแต่แน่ว่าฮอดจักโมงสินามิตรรายการบางเทื่อก็อาจจะย่านว่าตัวเองหันสิเดินทางกลับบ่ทันเนาะฉะนั้นแล้วกับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะก็จึงบันทึกไว้ให้มิตรรายการได้รับฟังเด้อก็ขอบใจทุกคนที่ว่าติดตามเนาะมิตรรายการเนาะขอบใจที่ว่ารับฟังก็ตอนนี้สิมีอีก2เพลงม่วนๆให้มิตรรายการได้เปลี่ยนบรรยากาศนำกัน

มาพบกันไลยานีกับรายการเพลงก้อนเที่ยงเวลาของทางรายการก่อนเหลือบ่หลายขอสกปีขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ติดตามมาจนฮอดระยะท้ายของรายการนี้ก่อนจากกันมื้อนี้เอาซองเสียงเพลงมาปิดท้ายรายการสุมิตรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้รับฟังน้ํากันเนาะเอาเป็นเสียงฮ้องที่เฮาคุ้นเคยกันดีที่พวกเฮาเปิดกันตลอดเปิดกันประจําเลยกับผลงานเพลงของอาจารย์คำพันธ์มาลาบัณฑิตเนาะมื้อนี้เลือกเป็นเพลงแสงเดือนเตือนหักให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังน้ำกันลามิดรายการไปด้วยเพลงนี้สบายดี

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้เริ่มต้นประกอบคำเห็นข่าวใส่บริงานขององค์การตุลาการลาวเวียดนามสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สิงคโปร์เสนอ2โครงการยกระดับหับมือปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์คาดว่าทั่วโลกต้องการคู่เพิ่มอีก50ล้านคนเมื่อฮอดปี2030และข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: ตอนแรกวานนี้อยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตามคำเสื้อเชิญของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวระหว่างวันที่8หา9ตุลานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหูมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายทองลุ้นศรีสุริตได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้ของสหายเลมึงฮึงซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งทำอิฐภายหลังที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามและได้เลือกเอาลาวเป็นประเทศทำอิฐในการมาเยี่ยมยามต่างประเทศสิ่งดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการถือสำคัญและให้บริมิชิตต้นต่อในการเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองอยู่ในโลกของสองพรรคสองรัฐและประชาชนสองชาติลาวเวียดนามสหายทองลุ้นศรีสุริตยังได้ฝากความยุ่ยยามถามข่าวอนุปุนและสนิทสนมถึงสหายได้ขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มและบรรดาการน้ำขันสูงของเวียดนามพร้อมทั้งติดราคาสูงและแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่าง2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามในครั้งนี้ในโอกาสนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จที่2ประเทศญาติมาได้ในระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ติดราคาต่อการพัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศระยะผ่านมาก็คือแผนการหัวมือในต่อหน้าซึ่งเห็นว่า2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขันต่างๆอย่างเป็นปกติมีการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งผลขยายบรรดาข้อตกลงของ2กลุ่มการเมืองและผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลซึ่งเห็นว่ามีความคืบหน้าหลายด้านมีการมอบหับได้เปิดนำใช้โครงการฐานข้อมูลคุ้มครองสำนักครัวและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้สืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาหัวมือในโครงเขตแรงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบการหัวมือ2ฝ่ายและเวทีสากลเพิ่มทวีการสุขยุกการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะบรรดาโครงการที่เป็นท่าแห่งในการเสื่อมยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจและมีลักษณะยุทธศาสตร์ของ2ประเทศพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับมูลเสื้อและความสำคัญของสายพันธุ์พันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระวางลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะสาวหนุ่มเยาวชนหุ้นสืบทอดของ2ประเทศรวมทั้งสืบต่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ครบรอบ65ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีเนื้อในความหมายลึกซึ้งสำคัญและมีบรรยากาศฟูดฟื้นในขณะเดียวกันสหายเลมิงฮึงได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งผลการพบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการกับสหายเสริมไซกรมสิทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่การนำสองประเทศได้เห็นดีร่วมกันก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ต่างๆให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว
0: ้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังบริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027ที่เสนอโดยท่านนางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุด โดยท่านได้ยกให้เห็นบางผลงานผู้เด่นในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการเฮ็ดเวียกงานการเมืองแนวคิดการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงส่วนเวียกงานติดพันกับการกวดกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลได้ตั้งนายกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของการอัยการประชาชนไปเคียงคู่กับการติดตามกวดกาการดำเนินคดีปกครองภาษีป่าไม้และต้านการซ่อนลาดบังหลวงปรับปรุงพระบทบาทของกรมติดตามกฎกาทั่วไปมาเป็นกรมติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงปี2015และรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2015
2: คณะนำองค์การอัยการประชาชนองค์การอัยการทหารแต่ละคัดได้ถือเอาเวียกงานการศึกษาคมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กและเป็นเวียกงานหนึ่งที่มีความสำคัญโดยได้เผยแพร่เสริมซึมคำสั่งของขัดทึงเป็นต้นแม่มติก่อประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10มติก่อประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและได้มีการประทับคาถาในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติได้เอาใจใส่ปรับปรุงกฎจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงโดยหันเอาพนักงานอัยการประชาชนเขตเป็นประจำเมืองซึ่งได้อยู่4เมืองโดยประกอบพนักงานอัยการประชาชนและวิชาการจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในนี้ใน1ปีผ่านมาแม่นพวกเขาได้ทรงได้จัดตั้งองค์การอัยการประชาชนเขต1ประจำอยู่เมืองซ้อนเขต2ประจำอยู่เมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางและเขต1ประจำเมืองงามแขวงอุดมไทพร้อมทั้งได้เสนอสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนเขต2แขวงบางตะปูซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเสนอคณะประจำสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาได้สูงใจยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การอัยการประชาชนการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายในของเขตภาษีป่าไม้และกับต้านการสอนราชดำรงพร้อมทั้งได้กะเกี่ยมพร้อมพร้อมในการติดตามกวดกาการดำเนินคดีปกครองและปรับปรุงพระบทบาทให้สอดคล้องกับกฎหมายและรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงปี2005
0: ต่อมาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งและสืบต่อรับฟังบริงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017ที่เสนอโดยท่านไพวีศรีบัวลิภาประธานศาลประชาชนสูงสุดท่านได้ฮู้ว่าระยะผ่านมาศาลประชาชนสูงสุดได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้ผู้พิพากษาและพนักงานของศาลอย่างเป็นปกติเคียงคู่กับการบำรุงสร้างด้านจรรยาบรรณจรรยธรรมได้สุ่มใส่การสร้างวิชาเฉพาะวิชาการในการดำเนินคดีและหันเป็นมืออาชีพโดยได้รับการเอาใจใส่สร้างครูฝึกให้มีคุณภาพมีความชำนาญในการบรรยายและถ่ายทอดทักษะทางด้านวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาอนุมัติให้ไปยกระดับทฤษฎีการเมืองขั้นต่างๆอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติโรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงแขวงและต่างประเทศได้ปรับปรุงกลไกรูปการและวิธีการดำเนินคดีให้มีความว่องไวและมีคุณภาพส่งเสริมผู้พิพากษาในการค้นคว้าคดีแบบเป็นมืออาชีพสร้างแผนการค้นคว้าคดีการโต้แย้งโต้เถียงของครูความแนวใส่การไกลเกลี่ยคดีเป็นสำคัญและอื่น
3: ๆแล้วจะใส่ศึกษาโครงการเมืองแนวคิดจรรยาบรรณจรรยธรรมให้แก่ผู้พิพากษาและพนักงานศาลโดยการเสื่อมซึมมติคำสั่งต่างๆของคันเทิงเป็นต้นการเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่2ของพรรคกฎระเบียบของพรรคเสื่อมซึมและพันขยายมติบริหารงานศูนย์กลางพรรคครั้งที่เลขที่037บริการยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายมติเลขที่112ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคบริการยกสูงคุณภาพการดำเนินคดีตามกระบวนการเคียงคู่กับการบำรุงสร้างจรรยาบรรณจรรยธรรมก็ได้สุ่มใส่การสร้างวิชาเฉพาะวิชาการในการดำเนินคดีและหันเป็นมืออาชีพโดยได้เอาใจใส่สร้างผู้ฝึกให้มีคุณภาพมีความชำนาญงานในการบรรยายและถ่ายทอดทักษะทางด้านวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยพิพากษาอนุมัติให้ไปยกระดับทฤษฎีการเมืองขั้นต่างๆอยู่สถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติองค์เหียนการเมืองการปกครองนครหลวงแขวงทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศจัดฝึกอบรมจาสารการเขียนคำตัดสินของศาล เวียกงานต้านการฆ่ามนุษย์ที่คำนึงถึงผู้ข้อให้การยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายการสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาอื่นทางภายในและต่างประเทศนำส่งพนักงานเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท13ท่านและปริญญาเอก1ท่านอยู่ภายในและต่างประเทศ
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการเสนอบทรายงานขององค์การตุลาการแล้วได้สืบต่อรับฟังการประกอบคำเห็นจากผู้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติเข้าใส่2บทรายงานโดยแม่นท่านนางทุมมลีวงศ์พจันทร์ประธานคณะกรรมการกฎหมายและยุติธรรมสภาแห่งชาติก่อนอื่นท่านได้แสดงความเป็นเอกภาพและสมเสื่อต่อความพยายามขององค์การอเนกการประชาชนสูงสุดที่เอาใจใส่นำพาสินำปฏิบัติพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่เข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานรวมทั้งการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมสภาแห่งชาติสามารถยัดได้ผลงานและมีผลสำเร็จอย่างตั้งหน้าเป็นต้นการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและก่อสร้างพนักงานและหันไปสู่คุณภาพดีขึ้นเวียกงานติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายและการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลโดยเฉพาะการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีของศาลยังคู่กับด้านดียังพบเห็นจุดอ่อนบางด้านที่ให้การปฏิบัติเวียกงานบ่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมให้ผู้พิพากษาและพนักงานรัฐกรของศาลประชาชนยังบ่ทันทับประกันคุณภาพน้ำใจบริสุทธิ์สัตย์สื่อหับใส่ชาติหับใส่ประชาชนของผู้พิพากษาและพนักงานของศาลประชาชนจำนวนหนึ่งบ่ทันสูงพายมีห่างเสียงจมว่าเกิดความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการประเมินผู้พิพากษาดีเก่งยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติตามมติกองประชุมสภาแห่งชาติและอื่น
4: ๆเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวคณะประจำสภาแห่งชาติยังเห็นว่าการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ในการตั้งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลการติดตามกฎกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมยังบ่ทันเข้มงวดเป็นต้นการค้นคว้าแก้ไขคดีและการปฏิบัติสิทธิ์สั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลจำนวนหนึ่งยังบ่ทันรับประกันหลักการรอบด้านครบถ้วนภาวะวิสัยถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับความเป็นจริงและก็ยังบ่ทันรับประกันให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษตามกฎหมายและบ่ให้ผู้บ่ใดกระทำผิดถูกลงโทษการนำใช้บางมาตราของกฎหมายในการดำเนินคดีตามกระบวนยุติธรรมของพรรคส่วนต่างๆบ่ทันเป็นเอกภาพกันเป็นต้นมาตรา152ของประมวลกฎหมายแพ่งยังมีการเลือกปฏิบัติการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนยังบ่ทันได้ลงเลิกกวดกาอย่างเป็นปกติเป็นต้นแม้นการนำใช้7มาตรการสกัดกั้นยังมีปรากฏการละเมิดกฎหมายและเมื่อกวดเห็นการละเมิดองค์การในการประชาชนก็บ่ทันมีมาตรการเพื่อเสนอให้พรรคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขอย่างทันการ
0: หลังจากสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังการประกอบความเห็นจากต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแล้วท่านกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติแนะนำประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจอจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่2บทรายงานเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าหับประกันเหตุให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายได้รับการยกสูงทางด้านปริมาณและคุณภาพการประกอบคำเห็นส่วนใหญ่นั้นเป็นไปตามคำเห็นจอจิ้มของประธานกงไปกงมาและมีลักษณะสังสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดตื่มอีก
1: โดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวสหายเลมึงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8หา9ตุลานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยมี2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ฝ่ายเข้าร่วมหลังจากนั้น

0: นับเข้าสู่ร่องลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพันขยายบรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและผลกองประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างลาวเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความชมเชยสหายเสริมไซกรมสิทธิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทีสิบเมื่อวันที่5ตุลานี้พร้อมทั้งได้เสื้อเชิญสหายเสริมไซกรมสิทธิ์ไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสมในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพบปะหัวมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาสืบต่อได้รับการเสริมขนาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการหัวมือด้านการเมืองการต่างประเทศแม้นสืบต่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับสูงนักแน่นมั่นเทียงและนับมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพันธุ์แบบพิเศษของสองชาติลาวเวียดนามที่มีหนึ่งบ่มีสองอยู่ในโลกสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพบหัวมือด้านต่างๆซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการศึกษาและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและกองประชุมครั้งที่49ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้ารวมทั้งการเปิดปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027เพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการหัวมือลาวเวียดนามครบรอบ50ปีให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นกับภาพสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน2ฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเดือนของตนให้กันและกันทราบแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสําเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายญาติมาได้ในระยะผ่านมาภายหลังสำเร็จการพบปะแล้ว2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน11ฉบับคือสัญญาบริการหัวมือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางมิตรภาพเรียบตามชายแดนลาวเวียดนามบทบันทึกการมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวอยู่ลาวข้อตกลงเกี่ยวกับการหัวมือความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญญาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามแผนการหัวมือประจำปี2027ระหว่าง2กระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามสัญญาบริการหัวมือเรื่องงานการเงินระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและเวียดนามบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการหัวมือโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างสนองน้ำมันลาวเวียดนามข้อตกลงบริการหัวมือเกี่ยวกับขงเขตแรงงานชนเผ่าและศาสนาบทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟองในระยะ2026หา2030บทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟองในระยะ2026หา2030บทบันทึกสวยจำว่าด้วยการหัวมือมิตรภาพในระยะ2026หา2030ระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงนิงบิงจากนั้น2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมพิธีมอบหับระบบข้อมูลพลเมืองและระบบบัตรประจำตัวดิจิตอลรวมทั้งพิธีเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามในวันเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์
1: เมื่อวานนี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีพลเอกคำเลียงอุทักไกศรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ต้อนรับการเข้าพบปะของพลเอกฟานวันหยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนการทหารขั้นสูงในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่8ถึง9ตุลานี้พลเอกคำเลียงอุทักไกศรได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ลาวร่วมกับคณะผู้แทนขั้นสูงของรัฐบาลเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งมีความหมายสำคัญในการพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามให้นับมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพลเอกฟานวันหยา

0: หลังและแสดงความขอบใจต่อพลเอกคำเลียงอุทักไก่สอนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนคุณสร้างความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2พรรค2รัฐ2กองทัพก็คือประชาชน2ชาติเป็นการหัดแน่นการพัฒนาร่วมมือในทุกขงเขตเวียกงานให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปท่านเหวียนเทียนวันห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงดักลักของเวียดนามได้ต้อนรับคณะผู้แทนจาก4แขวงภาคใต้ของลาวคือเซกองจำปาสักสลาวันและอัตตปือในโอกาสเข้าร่วมงานบุญถุเรียนดักลักประจำปี2016พิธีต้อนรับจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่สำนักงานห้องว่าการแขวงดักลัก
1: ท่านเหวียนเทียนวันห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงดักลักได้ตั้งหน้าให้พรรครัฐบาลก็คือประชาชนแขวงดักลักแสดงความเศร้าสลดใจต่อการจากไปของสหายใส่สมพรภูมิหารอดีตกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวอดีตประธานสภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทรงความอาลัยหามายังผู้นำและประชาชนลาวอย่างสุดซึ้งจากนั้นก็ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนลาวจากภาคใต้ของลาวอย่างอบอุ่นโดยเน้นว่าการมาร่วมงานครั้งนี้บ่เพียงแต่เพิ่มความหมายให้แก่งานบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความผูกพันและความปรารถนาร่วมกันในการขยายการร่วมมือสำหรับแขวงดักหลักมากทุเรียนกำลังกายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญปี2016แขวงดักหลักคาดว่าจะมีเนื้อที่ปลูกทุเรียนประมาณ 41,000 เฮกตาร์และผลผลิตเกือบ500,000ต้นต่อปีทางแขวงตั้งเป้าไว้บ่เพียงแต่เพิ่มปริมาณแต่ยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพการติดตามแรงกำเนิดการปรุงแต่งการหุ้มห่อและการเพิ่มมูลค่างานบุญทุเรียนดักหลัก2016จึงถูกยกระดับเป็นงานระดับแขวงและจัดขึ้นทุกๆ2ปีภายใต้หัวข้อทุเรียนดักหลักเสื่อมโยงและก้าวไปข้างหน้าวงเก้าเผ่าอลักผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: ต่อไปสั้นทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเห็นให้อากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้พร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง24-28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่าง27-35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง28-35องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26-34องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง25-30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28-34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21-26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบรมนีทานเคซานมุกัมรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่6ตุลาคมที่ว่า สิงคโปร์ได้เสนอ2โครงการเพื่อยกระดับการตอบโต้ภัยข่มขู่จากการหลอกลวงทางออนไลน์ในอาเซียนก่อนที่สิงคโปร์จะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักแบบสมัครใจของอาเซียนด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์สิงคโปร์ได้เสนอแนวทางปฏิบัติงานของอาเซียนว่าด้วยการต้านการหลอกลวงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะกำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นพื้นฐานแบบสมัครใจเพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกนำไปปรับใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ในการกวดจับป้องกันและสกัดกั้นการหลอกลวงมาตรการที่เสนอนี้แม้นควบคุมถึงการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการหลอกลวงที่กวดพบไปยังหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องอย่างว่องไวรวมทั้งการใช้มาตรการกวดสอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันบ่ให้บัญชีที่บ่แม่นบัญชีแท้ถูกนำไปใช้ในการหลอกลวง
0: สามข่าวจากสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนเมื่อบดุลมานี่แถลงการร่วมจากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกองค์การแห่งงานสากลกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติและสหพันธ์การศึกษาสากลเปิดเผยฮู้ว่าทั่วโลกอาจต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนเมื่อฮอดปี2030ในนั้นครู44ล้านคนสำหรับการสอนในชั้นประถมและมัธยมและอีก6ล้านคนสำหรับชั้นอนุบาลแถลงการดังกล่าวได้เน้นนักถึงความสำคัญของการปกป้องและยกระดับวิชาชีพครูโดยระบุว่าการรับครูใหม่แม่นมีความสำคัญเท่ากับการรักษาครูที่มีประสบการณ์ไว้พร้อมทั้งต้องเฮ็ดให้อาชีพครูกลายเป็นเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจมีความก้าวหน้ามีผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีความมั่นคงในระยะยาวรวมถึงการเปิดโอกาสให้ครูสามารถก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้นำได้ขณะที่วันครูโลกได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำของทุกปีในวันที่5ตุลาเพื่อฉลองและย่องยอสรรเสริญครูทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นการระลึกถึงวาระครบรอบ60ปีของการรับรองเอาข้อเสนอว่าด้วยสถานภาพของครูซึ่งได้กำหนดกฎมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของครูเกณฑ์มาตรฐานด้านการกระเกียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพและการศึกษาต่อการรับสมัครการจ้างงานรวมทั้งเงื่อนไขการเรียนการสอนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ปองแต่เจริญสุขและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน
4: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ถ้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
5: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
4: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
5: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
4: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าวไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
5: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
4: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
5: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ท่านได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ท่านได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 12:30 น.เวลา 13:00 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30 น. 13:00 น.และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. 15:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อนี้ครับที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปทุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่9ตุลา2026แห่ม13ค่ำเดือน10ลาวปีพ.ศ. 2569ปีมะเมียก็คือปีม้าและมาพบกับรายการของพวกเฮาในมื้อนี้ท่านก็จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆเป็นต้นข่าวการเคลื่อนไหวเวียงงานของแขนงการยุติธรรมซึ่งจะเสนออยู่ในระยะที่2ของรายการสำหรับมื้อนี้จะนำเอาข่าวกระทรวงยุติธรรมลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายอยู่หงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ตานมีไซพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ในระยะที่3ของรายการก็จะได้นำเอาบางเนื้อในบางมาตราที่สำคัญของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายมาอธิบายให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาหัวข้อความสำคัญของการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการประกันภัยรถแบบบังคับฉบับเลขที่2980ทับกง.ลงวันที่22สิงหาคม2024มาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่ามียานพาหนะประเภทต่างๆหรือว่ากำลังขับขี่ยานพาหนะอยู่ถึงท้องถนนในตอนนี้เนาะกรุณาติดตามรับฟังรายการของพวกเราเพราะว่าเนื้อในรายละเอียดดังกล่าวนั้นจะเสนออยู่ในระยะที่3ของรายการแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราเติมอีก

0: ฮัลโหลเซียว
1: ฮัลโหลเซียวตัวอยู่ไซ
0: กันกำลังขับรถอยู่เซียวกำลังกลับแก้เครื่องมาส่งเพิ่น
1: วะส่งเครื่องแล้วมาเบรกเฮือนเอาเด้อมีเบรกสิลมน้ำ
0: ไล่ๆแล้วจิไปหาเด้อป้าฝ่างานเลยนี่คือกินตลาดแท้เชียวแต่มื้อนี้เฮาลืมนําบ่ได้หลายเลยมื้ออื่นเฮาต้องได้ไปส่งคืนเพิ่นแต่เจ้ามื้อ
2: โอ้ยเชียวโดนๆพบกันจัดหนักจัดเต็มนะเฮาน่ะเออนี่หมู่เฮาบักดําก็ขับรถแก้เครื่องขึ้นตัวนี้แหละแต่มันก็ดื่มตลอดยังบ่เป็นหยัง
3: สบายดีเฮาดําเด้อเฮามียาดีเด้อเชียวเดี๋ยวเฮาจัดให้เลย
0: เอายกซะป้าโทร5โมงเจ้าแล้วคือแม่งลาปานนี้7โมงก็มีเวียกเนอะก็จะไปกวนเลยฟ้าวแ
3: ลเดี๋ยวๆเฮามียาดีแก้เหงานอนเอา2เม็ดไปก่อนเด้อเซียวถ้าติดใจจึงโทรเฮาอีกกินเม็ดเดียวห้ามฮองว่าบ่เหงานอนและขับรถบ่เมื่อยอีก
0: ว่าขอบเด้อเซียวไปกวนเด้อไปกวนเด้อฟ้าวเฮงกันนะเจ้านี่อ่ะ
4: สบายดีมาแต่ไซน้อขอกดเอกสารรถแน่
5: ขออนุญาตเปิดประตูรถกดเครื่องเลยเด้อ
0: และไล่อาย
4: ด้านหลังมีหยังบ่เขากดคนขับเด้ออ
5: ันนี้เป็นยาเสพติดตัว
0: โอ้น้องก็หาฮู้น้องก็ยังมาได้สําเหนือมือหมู่น้องเอาเหอมันว่ายาแก้เหงานอนน้องกินเม็ดนึงอย่างเม็ดนึงอยู่นี่แหละกินเม็ดเดียวบ่ฟิตี
4: ้เม็ดเดียวก็พิษทั้งกินทั้งมีไว้ครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา320การเสพหรือการมีไว้ครอบครองเพื่อเสพในวรรคที่3ที่กำหนดไว้ว่าบุคคลใดมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพยาอียาบ้าและยาไอที่มีน้ำหนักเกินกว่า 0.3 กรัม 5.3 กรัมจะถูกลงโทษตามอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบ55 10ล้านกีบ
6: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสำหรับระยะนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวเวียกงานของคณะกรรมการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าจะนำเอาข่าวกระทรวงยุติธรรมลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายยูมหงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ตานมีไซโดยปฏิบัติตามวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดในตอนเช้าของวันที่1ตุลาคม2026อยู่ที่หงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ตันมีไซกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมสมทบกับแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์ห้องการยุติธรรมเมืองไซธานีลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายลาวโดยการเป็นประธานร่วมของท่านพิมมสอนจันทจิตหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและท่านสุธิสุไลจันทร์ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ตันมีไซมีผู้ตั้งหน้าจากแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทร์ห้องการยุติธรรมเมืองไซธานีครูอาจารย์และนักเรียนทั้งหมด252คนหญิง145คนจุดประสงค์ในการลงโฆษณาเผยแพร่ในครั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและแนะนำการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายในแอปกฎหมายลาวในพิธีท่านหัวหน้าแผนกโฆษณาเผยแพร่กฎหมายก็ได้ยกให้เห็นถึงผลหายของยาเสพติดและโทษของผู้ผลิตปุ่งแต่งค้าขายขนส่งยาเสพติดประเภทต่างๆและผู้เสพผู้ที่ได้ผ่านการปิ้นปั่วแล้วกลับคืนมาเสพใหม่หลังจากนั้นก็ได้มีการแนะนำให้น้องนักเรียนรู้วิธีการเข้าถึงกฎหมายโดยผ่านแอปกฎหมายลาวหรือลาวล่อพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังได้เน้นหนักให้น้องนักเรียนจงพร้อมกันเคารพและปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดหลีกเว้นการพัวพันกับสิ่งเสพติดประเภทต่างๆและตั้งใจร่ำเรียนเพื่ออนาคตที่ดีเป็นกำลังแห่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองศิวิไลในโอกาสดังกล่าวนี้ก็ได้มอบปึ้มกฎหมายและอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ตันมีไซอีกด้วยท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ผ่านไปนั้นก็แม่นข่าวกระทรวงยุติธรรมลงโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและแนะนำช่องทางการเข้าถึงแอปกฎหมายอยู่โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ตันมีไซที่ว่าทางรายการของพวกเราได้นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังส่วนระยะหน้าผู้ดำเนินรายการ ก็จะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในหัวข้อความสำคัญของการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามรับฟังได้ในระยะหน้าแต่ว่าตอนนี้ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
7: แม่ๆเอ้ยเกี้ยงนี่นะเราจะเมียนใจดีเนาะเวลาเรามาบ้านเรามักเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องเอย่องนี่นะมาต้นมาฝากสาวๆในหมู่บ้านเฮานําอีก
8: โอ้ยลูกเอ้ยบางครั้งคนเฮาก็อาจมีหลายอย่างที่เฮาเบิ่งบ่เห็นก็มีต่อหน้าเราอาจจะเว้าดีแต่ลับหลังเราจะเป็นอะไรเฮาก็บ่ฮู้ลูกเอ้ย
7: แต่แนวใดก็ได้เครื่องฟรีไผสิบ่มากเนาะแม่เอ้ย
9: เดดอยู่บ
7: ่อยู่นี่แหละ
10: แย่งเครื่องใหม่อยู่ได้หันเนาะเอ้ยเกียงเราทั้งงามทั้งใจดีทั้งมีเงินมีคำยักเป็นคือเราบ
7: ่ก็ยากละเนาะถามได้ชีวิตดีดีไผสิบ่ต้องการตัวก็ได
10: ้คันซั่นกลับไปเฮ็ดเวียกนำกันเนาะเฮามาส่วนตัวไปเฮ็ดเวียกนำลาวไปเนาะเนาะเนาะ
7: เฮาครอบแม่เฮาเบิ่งก่อนเด้อแม่เราเฒ่าแก่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวอีก
10: ก็ครอบลาวซ้ำซาหงเฮียนเข้าเป็นปกติอีกอย่างช่วงนี้พยาธิโควิดกระบาดเงินคำก็บ่มีจ่ายเอิดเกียงว่าเฒ่าแก่ที่เป็นหัวหน้าเพิ่นน่ะใจดีดีไปจัก 2-3 เดือนเฮาก็มาใกล้ๆสายแดนบ้านเฮาบ่ข้ามไปฝากพุ่นดอกเราว่าหั่นน่ะเราอยากได้แม่หญิงจัก 3-4 คนไปเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารคิดเบิ่งดีๆเด้อเฮาสิไปส่วนอีอึงกับอีก้อยก่อนเป็นแนวใดละบอกเฮาเด้อ
7: เออๆแล้วเฮาสิให้คำตอบเด้อ
11: ขอบใจเด้อเฒ่าแก่ทน่าน่ะน้องจะโซกหาผู้สาวงามๆมาขายให้อีกเงินดีงานสบายแบบนี้นะเกียงมากสุด
12: เออเกียงเฮาบ่คิดเลยว่าคนใจดีคือเจ้าจะเป็นแบบนี
13: ้แม่นๆพวกเฮาละหักแพงเลยนับถือเจ้าคิดว่าสิได้หาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายก็มาถูกหลอกขายจนได
11: ้คนใจดีซั่นวะพวกโง่เอ้ยไผสิมาใจดีแจกเครื่องให้สุฟีมันบ่มีดอกในโลกนี้นะทุกอย่างต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอหมู่ไปไกลมาสู่จื้อไว้สู่นะลงกลล้วงกูแล้วคนโง่ยอมตกเป็นเหยื่อของคนตลาดเสมอ
7: เจ้าตัวยั่วหลอกลวงพวกเฮามาขายแบบนี้เจ้าต้องถูกตำรวจจับมือใดมือนึงแน่นอนจื้อไว
11: ้ บ่มีทางกูขายสู่ให้เฒ่าแก่แล้วสู่บ่มีทางได้ออกไปแจ้งตำรวจมาจับกูดอก แต่นี้ต่อไปนะเล่าสิเฮ็ดหยังกับสู่ก็แล้วแต
14: ่ ระวังอาจตกเป็นเหยื่อในขบวนการฆ่ามนุษย์ก็เป็นได้เพราะมันอาจจะมาในหลายรูปแบบอย่าลงกลและเชื่อใจไผง่ายๆซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา213การขายคนบุคคลใดหากได้ขายคนจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี50ปีและจะถูกปรับใหม่แต่30ล้านกีบหา70ล้านกีบผู้ซื้อก็จะถูกลงโทษในสถานเดียวกันความพยายามก่อการกระทำผิดก็จะถูกลงโทษหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีลักษณะการฆ่ามนุษย์กรุณาโทรเบอร์สายด่วนแจ้งเหตุ1300สายด่วนกรมตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา
6: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการซึ่งว่าผู้ดำเนินรายการก็จะนำเอาเนื้อในของกฎหมายมาเสนอหรือว่ามาอธิบายแก่ท่านผู้ฟังได้รับฟังโดยเฉพาะเกี่ยวกับหัวข้อความสำคัญของการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในข้อตกลงว่าโดยการประกันภัยรถแบบบังคับฉบับปี2024เนาะสมมุติก่อนที่เราจะไปรับรู้ความสำคัญหรือว่าความจำเป็นของการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับนั้นเรามารับรู้ความหมายของคำว่าการประกันภัยก่อนว่าเป็นหยังซึ่งเราฟังแต่คำว่าภัยก็พอเข้าใจแล้วเนาะ ว่าภัยนี้หมายถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยซึ่งคำว่าการประกันภัยก็แม่นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ซื้อประกันภัยหรือผู้ได้รับการประกันภัยที่ได้จ่ายค่าประกันภัยซึ่งว่าผู้ประกันภัยต้องได้จ่ายสินประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันภัยนั่นเองวันนี้โดยอิงตามข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้คำว่าผู้ประกันภัยก็แม่นบริษัทประกันภัยทั่วไปประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในสปป.ลาวที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อประกันภัยนั้นเนาะในการตกลงเฮ็ดสัญญาประกันภัยลดแบบบังคับสำหรับผู้ซื้อประกันภัยก็หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทประกันภัยในการตกลงเฮ็ดสัญญาประกันภัยลดแบบบังคับซึ่งว่าผู้ซื้อประกันภัยรถแบบบังคับอาจจะเป็นเจ้าของรถที่ได้รับการประกันภัยหรือผู้ขับขี่รถที่ได้รับการประกันภัยซึ่งจะเป็นผู้ใดก็ได้จะเป็นเจ้าของรถซื้อก็ได้หรือบางกรณีอาจเป็นผู้ขับขี่ที่บ่แม่นเจ้าของก็ได้เนาะเป็นผู้ซื้อซึ่งว่าผู้ที่ได้รับการประกันภัยในเวลาเกิดอุบัติเหตุหมายความว่าถ้ารถคันดังกล่าวได้รับการประกันภัยแล้วจะแม่นเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ผู้อื่นที่บ่แม่นเจ้าของรถเป็นผู้ขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นผู้ที่ว่าซื้อประกันภัยแล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะได้รับการประกันภัยถ้าครบตามเงื่อนไขของการประกันภัยกำหนดไว้และในการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับนั้นท่านผู้ฟังก็แม่นการประกันภัยขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกได้กำหนดไว้โดยเฉพาะก็แม่นพาหนะทุกประเภทที่แล่นด้วยเครื่องจักรต้องมีประกันภัยแบบบังคับซึ่งประกอบมีรถ2ล้อใช่ป่ะรถจักรรถ3ล้อรถตุ๊กๆรถจัมโบ้หรือว่าอื่นๆรถ4ล้อขึ้นไปใช่ป่ะรถเก๋งรถกระบะรถจิ๊บรถโดยสารรถขนส่งและอื่นๆรวมทั้งพาหนะกลจักรทุกประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรในกรณีนี้แม่นรวมทั้งพาหนะที่นำใช้น้ำมันพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานทางเลือกอื่นเช่นว่าใช้ก๊าซบ่ก็ต้องได้เฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับได้เนาะท่านผู้ฟังส่วนว่ายานพาหนะที่มีประกันภัยรถแบบสมัครใจแล้วแม่นบ่จำเป็นต้องมีประกันภัยรถแบบบังคับตื่มอีกก็ได้เพราะว่าคำว่าบังคับก็แม่นการที่ว่าบ่สมัครใจเฮ็ดบ่สมัครใจที่จะซื้อประกันภัยแต่กฎหมายก็ได้กำหนดหรือบังคับให้ปฏิบัติซึ่งการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับนี้ก็เพื่อรับประกันให้บุคคลที่3ที่ว่าเป็นผู้ถือเคราะห์หายที่อยู่ตามเส้นทางเมื่อเวลาเกิดมีอุบัติเหตุสามารถได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บที่สถานที่ปิ้นปัวย่างทันการและได้รับสินทดแทนความเสียหายในกรณีเสียชีวิตหรือว่าพิการถาวรสำหรับความเสียหายทางด้านวัตถุการซื้อประกันภัยรถแบบบังคับแม่นแน่ใส่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถือเคราะห์หายตามเส้นทางถ้าผู้ฟังข้อตกลงว่าด้วยการประกันภัยรถแบบบังคับนี้แม่นำใช้สำหรับผู้ประกันภัยบุคคลนิติบุคคลและองค์การจัดตั้งที่เป็นเจ้ากรรมสิทธิ์หรือเช่าซื้อหรือครอบครองนำใช้ยานพาหนะทุกประเภทที่แล่นด้วยเครื่องจักรและพาหนะที่แล่นด้วยพลังงานสะอาดที่ได้รับการจดทะเบียนอยู่ในสปป.ลาวของพวกเราสำหรับพาหนะที่จดทะเบียนอยู่ต่างประเทศที่ว่าเข้ามาสัญจรอยู่ตามเส้นทางอยู่สปป.ลาวเฮาเด้จะเฮ็ดได้ไรเนาะก็แม่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าโดยการขนส่งทางบกของสปป.ลาวและบรรดาสนธิสัญญาและสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีซึ่งว่าสำหรับเงื่อนไขของการประกันภัยรถแบบบังคับก็จะมีเงื่อนไขคุ้มครองและเงื่อนไขบ่คุ้มครองซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ท่านผู้ฟังอันทําอิดแม่นเงื่อนไขคุ้มครองการประกันภัยรถแบบบังคับนี้จะคุ้มครองพาหนะเฉพาะบุคคลที่3เนาะเอิ้นว่าเป็นเฉพาะคุ้มครองให้แต่บุคคลที่3ในกรณีบาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการถาวรความเสียหายด้านวัตถุจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยรถที่ได้รับการประกันภัยเป็นต้นเหตุซึ่งว่าในนี้จะคุ้มครองเฉพาะแต่บุคคลที่3 2แม่นเงื่อนไขที่บ่คุ้มครองเงื่อนไขที่บ่คุ้มครองนี้มีอย่างใดซึ่งการซื้อประกันภัยดังกล่าวก็คือการประกันภัยรถแบบบังคับนี้จะบ่คุ้มครองกรณีความเสียหายต่อรถที่ได้รับการประกันภัยหมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเองเพราะว่าจะซื้อประกันภัยแบบบังคับได้เนาะบ่ได้ซื้อประกันภัยแบบสมัครใจในนี้จะคุ้มครองเฉพาะแต่บุคคลที่3 บ่คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถที่ได้รับการประกันภัยบ่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาของผู้ขับขี่หรือผู้ถือข้อหายที่พาให้เกิดอุบัติเหตุเพราะการเกิดอุบัติเหตุนี้แม่นเป็นเหตุที่ทุกคนบ่ได้คาดคิดและบ่อยากให้เกิดขึ้นแต่เป็นย้อนความประมาทเลินเล่อจึงพาให้เกิดขึ้นฉะนั้นการเกิดอุบัติเหตุนั้นถ้าเกิดมาโดยเจตนาก็คือตั้งใจเฮ็ดให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นแม่นประกันภัยก็จะบ่คุ้มครองและบ่คุ้มครองในกรณีผู้ขับขี่ล่วงละเมิดไฟอำนาจหรือกฎหมายที่พาให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการล่วงไฟแดงบ่การขับขี่สวนเลนขับรถไวเกินกำหนดและอื่นๆที่กฎหมายห้ามอันนี้ก็จะบ่คุ้มครองต่อมาเป็นกรณีผู้ขับขี่มีใบขับขี่ยานพาหนะมีอยู่เนาะแต่ว่าใบขับขี่ดังกล่าวนั้นหมดกำหนด3เดือนหรือใบขับขี่บ่ถูกต้องตามสนิทของยานพาหนะเช่นมีใบขับขี่ประเภทรถ2ล้อแต่ไปขับรถประเภท4ล้อแล้วเกิดอุบัติเหตุประกันภัยรถถึงจะมีประกันภัยแบบบังคับก็ตามก็จะบ่คุ้มครองเนาะเพราะว่าผู้ขับขี่นั้นใบขับขี่นั้นหมดกำหนดก็คือ3เดือนหรือว่ามีใบขับขี่ที่บ่ถูกต้องตามยานพาหนะที่ตนเองขับขี่อยู่และบ่คุ้มครองในกรณีใดอีกเนาะอยู่ในนี้ยังบ่คุ้มครองในกรณีที่ว่าผู้ขับขี่มีความเข้มข้นของธาตุเหล้าในร่างกายเกินปริมาณตามที่กฎหมายกำหนดหรือว่าให้เข้าใจง่ายๆว่าผู้ขับขี่นั้นได้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอื่นๆจนเมาแต่ยังฝืนที่จะขับรถอยู่ถ้าเกิดอุบัติเหตุประกันภัยรถแบบบังคับก็จะบ่คุ้มครองกรณีผู้ขับขี่นำใส่ยาเสพติดอื่นๆที่เกินห้ามประกันภัยก็จะบ่คุ้มครองเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็เป็นกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสงครามการแตกตัวของวัตถุปรมาณูบ่การยิงขีปนาวุธปรมาณูการแพร่รังสีการกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเสื้อไฟปรมาณูกรณีเหล่านี้ประกันภัยรถแบบบังคับก็จะบ่ได้คุ้มครองเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งบ่เฉพาะแต่ว่าเป็นการคุ้มกันหรือรับประกันบุคคลที่3ที่ว่าเป็นผู้ถือขอหายเท่านั้นยังสามารถเฮ็ดให้หลุดพ้นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ซื้อประกันภัยเองเพราะว่าในเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วอาจจะบ่คุ้มครองผู้ที่เฮ็ดประกันภัยเองแต่จะช่วยคุ้มครองบุคคลที่3เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุบุคคลที่3อาจจะเสียทั้งสุขภาพเสียเวลาและทรัพย์สินถ้ามีประกันภัยมารับผิดชอบในส่วนที่เป็นของบุคคลที่3ก็จะเฮ็ดให้หลุดพ้นค่าใช้จ่ายลงได้แต่อุบัติเหตุนี้ก็บ่มีไผปรารถนาให้เกิดท่านผู้ฟังหรือบ่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่บ่ดีและบ่คาดคิดขึ้นดังนั้นท่านใดที่ว่ามียานพาหนะทุกประเภทที่แล่นโดยเครื่องจักรที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ควรเฮ็ดประกันภัยรถของตนไว้ถ้าเป็นการเฮ็ดประกันภัยแบบสมัครใจก็ยิ่งเป็นการดีโดยเฉพาะต่อผู้ที่ซื้อประกันภัยเองและบุคคลที่3แต่ถ้าบ่เฮ็ดประกันภัยแบบสมัครใจก็ควรซื้อประกันภัยรถแบบบังคับและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้พอเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็จะช่วยแก้ไขปัญหาใดในระดับใดหนึ่งถ้าผู้ฟังที่หักแพงเนื้อในที่ว่าผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นก็แม่นความสำคัญของการเฮ็ดประกันภัยรถแบบบังคับตามที่ได้กำหนดไว้อยู่ในข้อตกลงว่าด้วยการประกันภัยรถแบบบังคับฉบับเลขที่2980/กง.ลงวันที่22สิงหาคม2024หวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะรับรู้และเข้าใจเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรเนาะและว่าฮอดตอนนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเสนอคำศัพท์กฎหมายซึ่งคำศัพท์กฎหมายประจำมื้อนี้แม่นคำว่าบุคคลที่3เพราะว่าอยู่ในเนื้อในที่ผู้ดำเนินรายการเสนอผ่านไปนั้นมีคำว่าบุคคลที่3เนาะซึ่งคำว่าบุคคลที่3นี้หมายถึงบุคคลภายในผู้ขับขี่ผู้โดยสารบุคคลที่ย่างตามแคมทางบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับผลกระทบจากรถที่เกิดอุบัติเหตุแต่ได้รับการประกันภัยและนี้ก็แม่นคำศัพท์ประจำมื้อนี้นั่นเองถ้าผู้ฟังที่เคารพและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปทุมมาพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อีปัวฝั่งปวนเตอพิสือออลุชะเนเจียอวยยอชะเนเจียฉีคาลาวกงเกลาลัวลาวเวียดนามเตาไฮเดอเนี่ยกิใจเลยยอนังเกาจีฝั่งปวนเตอปังกี้อีมวยยอเตาตื้อหยีปัวล้านเตอกีบลอนเตอฮุบกันจีปังกี้อีลอนเตอเปตื้อเตอกีบละมูอัวเปล่าตื้อเตอกีบเศร้าเจ้าก้าเตาเลยยอเปตื้อออปัวล้านเตอกีบ อัวเจ้าตูเล่สั่งเตอเกกิใจเนี่ยเนาะเจ้าเชียร์ใหญ่เกจ้าลูเนาะเจ้าตีจีปูชานังเกาจีฝั่งปวนเตอเจ้าปังกี้อีเปิ้ลชะเนเจียอวยยอชะเนเจียชังกากะสิกรรมจำกัดชะเนเจียเกลั่นลั่วเจ้าเต๊ะไฉเหล่ามหาสูนเทียชะเนเจียฉีคอสุนัมบดลอชีชะเนเจียนะยมบายยอชาเจ้าอ้อตื้อเตอกีบตูเล่งกิเหล่าอัวชาเจ้าอ้อจุดเจ้าตื้อกีบ อวยยอวีลอนเตอร์อัตตาเกเปาเนียสังเสริญยอดเจ้าชงยอหยีปัวจีเจ้าออลันกีบสาจอเนียอยู่จุดเตามั่วเกให้เดยยอชาเจ้าออตื้อเตอกีบเตาให้เดยลอนเตอร์เกเซาจอเนียจอกาจีปัวเตอรันกีบสานเตามั่วลูเจจีชีหยาตุกันทอยยอจีเจ้าหยีตื้อเตอกีบยอดเจ้ากิดดวมบ่นตือเกยันจังยอดเจ้าตื้อเตอกีบ ชิดแทะเราชีแก้เกียฟ้าเศรษฐกิจย่อชาตื้อเตอกีบเทียกูจังขวดย่อเปล่าปัวเตอร์ลั่นกีบชะเนเจียชังกาเกอวกงลงเตาเจ้าเนี่ยกำไรย่ออีตื้อเตอกีบกางงปั้มหมานหิ่งลัดเตาชิดชัวเจอเกจลิช่อตั้งเจย่อเวียงทวีสอนเทพจันเตาเฮนซีเตียให้เจ้าเจ้าตั้งมังอวเตาใจเกให้เดอชะเนเจียเตะไฉเหล่าเทียชะเนเจียธุรกิจเลยย่อชะเนเจียเกล่าลั่ว จังจีเต้าเศร้าเจ้าปังเทียปันจีเจ้าลีเกเจ้าลูกกิใจเตอตุลันลัวอัวชะเนเจียเต้ามัวจอกกิใจชาปังกิอีจังเศร้าจีเต้าไล่เจ้าเนี่ยกิใจดอกก้าหล่อสุรีชะเนเจียเกลันลัวเจ้าเต้แทนเหล่ามหาสุนชะเนเจียชังกาเกอกงลงเจ้าเนี่ยกิใจชะนังเกาจีฝั่งปวนเตอเจ้าปังกิอีย่อเปล่าตื้อชาปัวลั่นเตอกีบ เนี่ยกิใจจีชงอเชียนังเก่าจีมวยยอจีล้านเจ้าปวดตื้อเตอกีบชานังเก่าจีฝั่งปวนเตอเจ้าปังกี้อีอีจอยอจีตื้อเอาปวดล้านเตอกีบชะเนเจียเต๊ะแทนเราจีตัวยังยัวทวงละชีให้เจ้าเนี่ยอัวอยู่มั่วชีแท้แทนเจ้าบริษัทพนสักฐานะอวยยอตัวคำประกันเนี่ยกิใจยออ้อตื้อเตอกีบเจ้าชะเนเจียอัวเจ้าเตี้ยหลอนเตอเกยัวจ่วยยังเช่เทียมวยเนี่ยเจ้าเนี่ยยอชาตื้อจ่วยปวดล้านเตอกีบเฉยเจ้าเรนจงเต๊ะเกปวดจ่วยลีไฮหล่อคณะใช้ชัวกู้เ าเจ้าเนี่ยอากรตุงกินเจเก่าฝั่งปัวหลอนเตอเกยัวของลั่นลัวเทียเกมบริการสั้นเดาอวยยอดจีชีบินอากรเจ้าเตอลิเกจลิช่อเทียลำเบียบการมวยยอดเจ้าปัวเตอลั่นกีบเทียนเจ้าเตาเลยๆอย่าสั้นเดาจีชุดชวดช่างสื่อเกเล่อัวเงื่องไข่เกเจ้าลูกิใจเนี่ยจีสัญญาอัวจอเนี่ยชาหนังเก่าจีฝั่งปัวเตอปังกี้อีเจ้าเนี่ยออตื้อเตอกีบเทียจอเนี่ยกิใจชาลัดสับคำประการยอดเปล่าสัญญาเจ้าเนี่ยไปปัวเตอตื้อกีบว่าเจ้าจีตัวอย่างยัวตัวเต่าเจ้นจีจงเต๋อจอเนี่ยสีกิใจให้หล่อ
1: จะเกิดเต่าเต๋อเทกิลางวบปังกวนตัวนูซีฟือกือเคียปู่ยังไปเจ้าออส่งเทียจังตงตั้งจามหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติคือจะเกิดเต่าเต๋อเทกิลาเอาจาลูกของจงวบปังกวนตัวนูซีฟือกือเคียปู่ยังไปเจ้าออส่งน้องติชาลูกเก่าลีชงอิเชจปัวจะจับเล่าจอเจ้าน้องติชาลูกเก่าลีออเชียหนึ่งเก่าเจ้าจอเจ้าชาติเกตั้งจามหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติอย่าอวดทางการเจ้าน้องติเจ้าลูกเก่าลีออเชียหนึ่งเก่าเจ้านอยอดเจ้ามหาวิทยาลัยสังคูแห่งชาติรอดงคำสั่งเมืองฮัตไซฟงเฮาตรวจจังหยางจันมั่วเย่ทองสลิดมังนอเมฆหรือท่าปืดจ้าปืดจ้าเฮาหรือจ้าเกะกะเต้าเต๋อเทียกกีฬาดอดเจ้าจงกัดจ้าจ่อกูกัดจ้าจ่อตุ๊กจ่อสื่อซีฟื้อเทียจงครัวเจ้าใจตัวดอกกง กล่องซองเตาหม้อเก๋เพียยังยังอยากเตะเตอ

0: ดักจอตุกะอย่าลอเจสองบ่อเพียยังยังอยากฝงก้องหมองเจ้าซีพุนูฮูจูปะเซงนงติชาลูกเก่าหลีตัวคอนเดทเทียหยังป้าหัวฝงก้องหมองเจ้าซีพุนูใส่เจ้าเก๋งยอดเตียนจีนแต่ซีฟื้อว่าเต้าสีได้ยอดลั่นหลีจื้อยืดหลอกควักเคลียเตมิตู้เมียวเกาะวันหนึ่งรองวันหนึ่งชาลีภาพวิไลพิลาวงหรือไปตัวจื้อตู้เจ้าสื่อคณะจะตั้งสุดกลางพักเต้าหลอดชาเต๋อดำนัดให้จอตั้งจากเท่าใช้ชัวล่อเทียนหรือเท่าใช้ชัวล่อเขามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติโอยอเต้าตั้งจ่าใหญ่ลาวันวงคำสานวัตุล่อใช้ชัวมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเผ่าวงเดือนโอโซเทียเผ่าวันแสงจุนละมณีวัลหรือเท่าใช้ชัวล่อมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเสียงนอใหญ่ตู้ดาวันนอมยังเศษเท่าไปจัดตั้งหือจ่าเกิดการต้องตายเทียกีฬาเต้าหลอดชาติดำรัดไฮจ่อเกิดตั้งจ่าหรือศาสตราจารย์เก่าอ้อเล้งไงรูปอรองควรเสียซีฟื้อพิการรองชาลีอ้อเล้งเทียงเกลูปอรงไฮจอนไทยตุ๊กจอดสื่อเทียตั้งจากตุ๊กจอดสื่อว่าเขาหลือบริหารเขามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติเก่าเจ้าเล่งยอดเจ้าหยีจื้อนอใหญ่ทองสลิดบางนอเมกตอนทัวเคียเทียไฮจอขอจังจังดักซีฟื้นนูทองเตเชอร์เพียจอออกกันกึจังจังสื่อลียอดจอซีฟื้นคำยอดไทยตู่ซีฟื้นว่าลูกชัวลูกเตลูกเชอร์เทียเกเสียเร่งไทยยอดจองยัวชีเหาว่าลูเตลูเฉาป้องอวดเจเขยอไอตุเขารงจองจงซีฟื้นกือเคียนได้เผาต่อกาใช้เจ้าใช้ชงลูเมงมอนได้กือเคียนได้พักเทียจงฟื้นเต่าปอรงมัวนุติชาลูเก่าหลีได้ชัวชัวลูชงว่านงซีฟื้นแห่งชาติชัวจีชงอิเชจโยปวดจะจับเล่าหลอดจอเจ้าเนียนนู่นนอใช้เจ้าก่อชินแงเต่าเป้าจะเตี้ยเตียนจีรงว่าซีฟื้นเต่าเนียนแจงอวดเจียยายทองสลิดมังหน่อมเมกเตาหายจีจอยายล็อกแกสอนพงวิหารลอลูจีเตียเตียซีฟื้อยาพักตัวหนึ่งเทียซีฟื้อยาลูได้ยาล่อนได้เก๋เก๋เป้ายาตัวสายเจนได้สีหนึ่งสายเจเจ้าจ่องฟื้อใช้เจ้าควักเฮียเตมิตู้เมียวเตียเชียว่าเกนอยายเตาจ่อลูสีสังจ่อเฮียเจ้าเก๋หลงคอระบบซีฟื้อเกาะเตาเจอลีจ่อเก๋สาเตายอดจองยัวชีหาเชียชื่อเซงยอใช้ช่องลูกงมังคือฉี่จังจังเดซีฟื้ก็จียอดเจ้าลอลูเตียซีฟื้อยอดตูเนียนเตอเตเตเชอร์วิยอดเตียซีฟื้อยอดตูเจจีเก๋ไก่เป้าเตารงจีคอซีฟื้ก็เตามาตรฐานมั่วคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติจ่อรงดอดเจ้ามั่วเก๋เป้าอยากเชียฟ้าเทคโนโลยีชิกงตัวตัวทฤษฎีเทียเก๋ตั้งจ่าว่าเขาหลือมัวขอจังได้ยุคสมัยเจ้าหล่อชิเทียล้านเชียก็มั่วซิฟื้อเจ้าจูกับเต่าจอตุ้นใส่เกิดเต่าชาลีหลอกเกิดว่าซิฟื้อมั่วซิฟื้อไฟหมู่เจ้าชังจัดเด่นดงหลงคอกงจักกันจะตั้งเกาะรงจ้าจัวเทียติไทยเกยหลวดทั่วเชิงกากิเข้าหรือบริหารเทียเกชิกงเต็นดอกสากลเทียผักพื้นตาชีปอหือเอกลักษณ์เขาอยู่รู้เตชะชายเต่าจังต่องจามหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติก่อเต่าใจเจียนจีเตียหมู่เต่าขอรงยายทงสลิดมังหน่อเมฆเต่าจ้อชาลุลัวเฮาหลือจุดสุ่มสื่อลีหลงคอกลไกเกตัวชื่อบริหารเทียวิชาการก่อทันสมัยเทียมั่วเกชิตตัวจืนดอเต่าสากลจีคอซิฟื้นซึ่งเชียก่อมั่วเปล่าทักษะสื่อลีทักษะดิจิตอลเอไอเทคโนโลยีทักษะเกวันนึงย่อทักษะเก๋คือนอกคือเฮาบัตที่หลักสูตรเชียเจ้าบัวเป้บัวเป้เทียหลงตีเก๋ว่าอาสาสมัครหมู่ว่าระบบหลงเป๋าใช้เก๋กงเตนดอสถาบันเก๋ไก่ต้องได้เฮาเตชะเทียใจเตชะจังเก๋กงเตนลอนเดอร์สากลว่ายอดตัวตัวขอรักการราชิตัวจืนดอสากลว่าฮูเจ้าจงซีฟื้อตุ๊กจอดสื่อชังจากเก๋ไก่ต้องได้ชัวตู่ก่อใช้ช่องลู่ลัวเฮาหรือการเมืองได้อยู่ฝงก้องมองเจ้าจงซีฟื้นตานทอก่อมัวลู่ได้ยาวขอคอเต่าใจเก๋มัวแย่งหลอนได้อยู่ลู่ลู่เฮาลือ
1: เฮือจ้าสุจีเกจระขัวเทียนดอนยีเต่าตังกี้เก๋ตัวชื่อเทียตันได้ปอรองเจ้าเก๋อัวละลัวยัดเจ้าปังสื่นระเทียทาจ้าเฮือจ้าสุจีเกจระขัวเทียนดอนยีต่อมัวเก๋ใช้ไฟดวดเชียหายจัดเจ้าเก๋ไฟกี้ด่วนได้เก๋ตัวชื่อเก๋ตันต้องได้เกปอจงเจ้าเกอวลลัวนัดเจ้ากีปังสินราเทียทาจา 这里给车夫提给西西拉莫给保重还做找给自己不我贴老车给我烂落找找的人员还做给烂落给到你做好的总统给帮这的车贴给到你烂的这的车给人员还做找给教父到你的总统就是给的车把人员还做找给教官到你天也坦便的嘎给教父看那到你要到目给西沙拉天要到老车电的保重的给我拉落做好通好的车为保点目可要找怕给这里车天气照这里了别干也令的泡损失完为你给不扎好和扎自己给这里火天到你到摩鲁德正门找中什么是失败行善要找中耶路撒冷撒满肉体哦的失败行善跑体狗要找农地下路狗利用奥切能够找到要领的反诉及给这个火天当机好多将远战贴身要有到摩给西沙拉贴子起步我烂落还找找的怕给烂落当机错切好那都能来到摩给飞给谁说给多久做到出现路路好路里头好了呢各证明查考古门子了也当地那都路路也几天
2: จำลองมอชัวรีเป้ตำลองทลมูนอยอสอสื่อยอดเราเตชาลจนอเป็นยอชิเหอลกูตอตามูลายอลินดากูอาลีวาดอเจ้าไม่เยชงจูเล่าเทียฝงชงไฮสอสื่อลจอเจลินอเป็นมาลีชินจิตัวเชดาวยอชง
3: บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้องเดาจำกัดชาสอตอนเนี่ยจีกตินังจายอดทงชัวชัวลุเตชาตอเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้องเต๋อเจ้าโชดาสื่ออีอวนต้องเต๋อเชื้อไข้ชี้ยวนเจ้านั่งบล้อหมู่เจ้าชัวลุเตชาอ๋อเขียนต้องเต๋อวีซ่าเจ้านั่งใจเตชาตัวเนาะว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเฮาเตชาเราเป้เขียนต้องเต๋อเจ้านั่งใจเตชาตัวเนาะเทียเขียนเต๋อใจเจ้านั่งใจเตชาตัวว่าเฮาลือเจ้าเฮาเตชาเราเปล่าเขียนต้องเต๋อลองสังสารเจ้านั่งใจเตชาตัวเนาะเจ้าเฮาเตชาเราเต่าถาวรลาชีเนาะตามุลีจีเขียนแดนเต๋อท่านเบียงล้านลัวเทียแดนเต๋อใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเต๋ออยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเต๋ออาลินเต๋อเกิดที่นั่งจามมองเนาะท้องชัวลุเตชาเนาะในลังตือสาตัวอวนล้านลัวสาตัวเนาะตัวอวนสังสารลาชีเขียนต้องเต๋อเชื่อใครชี้อยู่สายอยู่อามั่วอาอวนเต๋ออาเทียหลงสังสารตัวยอดจะเฮาเตชะเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเต่ายี่ยี่อีเป้สุนจีจีเต่ายี่ยี่อีเป้สุนจีตาวชัวลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตอร์จำกัด

0: จอจอกสอเสืออย่าตื่อย่ายู่อย่าลูกคออย่าจอ
1: ย่าจงจำลองมาชัวชัวตู่รงเชียต่อใจชะดาละกงจอเป็นตัวสต้องจัวชะเก็บเป้าจอจงไม่เหนื่อยยาวเป็ดชะตอกย่าจอตัวจังเหวี่ยงจันอีนูโมอ้อเจ้าระบบเอเอ็มเท่าตาชูอีชินดาจอจออชีระบบ FM จวดเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดชาเตอร์เท่าเกาหยีชีเป้เจ้าจอดเราเกาจวดชี

นกยจงจะจับไปแต่เนี่ยแต่จีกึ่งที่หนึ่งจ่าจำลองมาชัวชลังสวดตู่ยาจงเชียนูหน่อยยานูวันสุกต่อตาสู่เทียต่อจอมตู่เป็นตู่สต้องจัวเชื่อเก็บเป้าจะจับเก็บขวักเคลียเก็บตู่เมตุเมียวกูจอลันจีชะเดอร์ยาจับเป็นตู่สต้องจัวหน่อยว่าเราอ้อยงเลยไปจีเต่าเจ้าหลอชาเตอร์วิยาเป็นม้วนตัวจะต้องจัวเคลียเก็บเป้าจะเราเก็บจัวปอหื้อช่องตรงเทียช่างสืบปัววิเจ้าหลอถ้าเราชะดาตำลงลินดาเนี่ยเราชงหนอลุยลีหลอหนอกูจะฆ่าหลับม้วนเป็นตัวจะต้องจัวเชื่อเก็บเป้าจะเราเก็บขวักเคลียเก็บตู่แต่ไม่ตู่ไม่ยั่วเก็บใช้ชัวไม่ยั่วเจ้าหลอถ้าเราชะดาตำลงวิยาคือจูเล่ากูว่าตัวหลับม้วนเก็บเป้าเราชะดาเนี่ยเรายาตาหลอลินเดอร์นู่นนอหมู่จอตอนเต้กูรู้สังจ้าอยู่จากก้าหลังหมู่ตัวนู่นจะต้องจวนนอเธอจะมัวแต่เก็บเป้าเก็บเกิดเก็บขวักเขียเก็บชอเก็บเจ้าจีปื้อโอ้ยย่อยขอปิดซื้อจอแต่ไม่หยั่วเจ้าหลอกเขียจอเป๊ะเจ้าอ้วนเนี่ยเธอจะก็ใช้ดอกหาชิจ้าเธอชิจ้าขวักเขียตู่แต่ไม่ตู่ไม่หยั่วหมู่จอขอมัวเจียนจียิ่งใช้ดอกเนี่ยจอนู่นนอกูยังนู่นติดจวนลูกเก่าหลีอ้อเชียนหนังเก่าจอจืดจอลูกเก่าหลีกลิ่งเก่าเป๊เนี่ยจะคือที่นั่งจ่าจำลองมาชัวเนี่ยจอลูกเก่าลีนอกู้ม้วนนู้ซื้อฟื้อเกือบเคหังซาดอวนหยกหัวเท้าเกล็ดหล่อเตาอ้อนนู้จอนู้หนอซื้อย่าลังเนียดลังสีตู่ที่อ้อนเตอร์เป้แต่เมตุเมยัววิเป้ยาเนี่ยยาจีเป้ยู่เตาเจเป้ตู่ล่อล่องเจ้าหมู่เกเจ้าไฮลู่ซื้อเป้ตื้อเมื่อจอหมู่เตาซื้อฟื้อเกือบเคลียอวตุเคลียเกเจ้าเกนเจเนี่ยจอจุดชนนู้จอแต่เมยัวเลยลินเธอที่ไฮเตาเตียซื้อฟื้อเกือบเคลียยาแต่เมตุเมยัวลังเนียดลังสีตู่ที่อเจเช่นจงไฮเตียนู้ซื้อฟื้อเกิดเคลียโยขอทำมูนอเนี่ยจีชะเดอร์ยอชิจ่อยอของนู้ชัวปรีเต่าแต่เมตุเมยัวจมูกปูเต่าแต่ซื้อฟื้อเกิดเคลียชักเต่าชักได้เชียยอจากเจียนฉาเจียนจีเด็กจงซื้อฟื้อเทียจากตัวม้วนเต่าม้วนเชอร์ม้วนลีจ่าลอยยอได้เชียขณะยอเอ็กขอเกยจงเชียเต่านู้ซื้อฟื้อเกิดเคลียทางเดินนู้ซื้อฟื้อเกิดเคลียแห่งซาเลอลูกเกาหลีนอกู้จังชัวลุ่มบุญทางก่อนยอดเต่าตัวเจ้าหญิงจันโอ้ยว่าจะเสียยอดเต่าลูกหลีนอเทียลินเดอร์เป้เนี่ยจะกึ่งนั่งจ่าจังจังยอดหายนั่งเหล่าแต่เราอยู่มัวจะจ้องลังเต่าตู่ตัวเต่าหอนทางตัวเจ้าหญิงจันเสียเต่าตัวอวดชิมบุญทางก่อเป้เนี่ยจะกึ่งนั่งจ่ามองเจ้กูอยากรู้ใจเสด็จตาต่อบ้าเสาแต่ก้องแต่หลงเจาะจังจังยาเต็มได้เจ้าละมุนเราเต้ปอกือเจ้าเจ้าอวชะเดยจอนจอเจชะเดกูตื้อหลายเจ้าละมัวเจ้าละเจียเจ้าละนอมอมได้เชียละละกูมัวหาเต้ไม่ปอกือตื้อหาเจ้าละมูมัวเต้เชียละเสียสื่อลุยะอวชะแจชัวชอละชะเดกูชัวชอจอละตู้เตียจะลิจะละซีลุชิฮะลุจะลุยงใส่เท่าละจิตต่อนังตื้อลอลีตู้เด่นตื้อละเจชัวม่วนตื้อยูยูมูได้ยูยูละซื้อยะลินเดชะเดยะต่อเจ้าดอลุจะลุยงเตียตั้งหอเพียเราเกคือน้องคือเห่าเกอละอวลัวลาชิยาจิลุนังเกาะร่องร่องเทลียาเจ้าจัวลุชิเฮลาชิยาจิงกิลุใจย่องปอเจต่อใจชะดาลำลังเราเป็นตัวสต้องจัวชะเก็บเป้าเราจงไม่เหยียวนู่นอกูกูย้อมเมื่อเกล่าเจเก็บเป้าหลุดท่าชิเจ้าสาเจ้าหลอดท่าหลอกแห่เราเป็นเนี่ยจะกินดิ้งจ่าจังยังย่างแห่เจ้าเราจะเก็บเคลนดอกเคลนตาเก็บขวักเคลียเก็บเจ้าจิปุอวลิจากับเป้แต่เมตุเมยัวก็เต่าแต่ยาร้องหลอนเต่าเป้เจ้าอวนเนี่ยอวจีลาชิยาเนี่ยจะหาชีนังลินดาชิฮะวันได้หนอตัวหายสาวต้องจัวย้อมัวอีลูชวนปล้องหวัดชัวต่อเตเต็มเลยเตเต้ปอกคือหล่อซียะชัวเจอเต้เกหล่อซีนายาเป้มองอีจื้อชัวหล่อย้อเจ้าหล่อจอเต่าชะดาตำล่องอวดเกหล่อเจวิเนนุหนอเนี่ยเต่ายาต้อเชี่ยวเขาชาชะดาเต้เมมเลยเต้เต้เมมเลยเลียเชิญเจอเจือกันเจียกังท่าตื้อด้านรื่นรูกังท่าตื้อไหลตาไหลเจอเจอเล่หล่อกูมัวมากูอวดเต่าชะดาเขาคอเชี่ยวกันเก่าอีเชี่ยวจะใจชัวเด็กเกมเมมลงเลยหล่อชัวซื้อเจตื้นรอเลยเป้เต้เต้เลยช่างเท่าอู้เต้หลงก็หลงเราจะหัวเป้าจะเป็นมงหลีเกใจละชิยอเต้ตราเต็มลงเต้นยาเจชะเดกูเดเต้แหม่มลงต่อเต้นทุกเกเต้แหม่มลงเปลเต้เมกามเปลเจละชวนรอลุเหลเนี่ยจอเปเต้เต้อวดเราเต้หลงก็หลอนเราลาชิยาอยู่เต้พงเต้ยืออวดย่อเรียอยู่เต้เต้ลาชิยาลึกลึกลึกตู่อวดตัวย่อเรียอยู่ตั้งนอแล้วกูอยู่ขอเชียจีถ้าชิลาเจ้าเราเนี่ยนู่นหนอย่อเราเปเต้เลเต้เต้ย่อย่อเกาะหนอเต้แม่ชวนปลงชวนจ้าชวนหยาหนามามั่วจ้าเก่งเก่าลีเลอร์เจอลีจ่าละกูซีเปเต้อวดนิอวดจีตู่ตื่นหอดเจ้าหล่อย่อโตมันจะหลอกเหยียดเราอยู่แต่เหม่ยหนวดเตาเฉาเทียเชิดเราเกาะเราเทลิเจอ
จะให้ย่อยช่วมลงชวดจ้าช่วนจาชวดกังเทียหรือเลยอยากอวยาไปมองหลีจูจีขอหน่อยยาเอ็กคอสากะไปแต่อันนี้อวจีตู่จังเจ้าอย่าตอกเหยียดเราเต็มตู้เมนหยวดเตี้ยเจ้าหนูชะดาชิจ้าละมุมลงอีรำลงหน่าตอ

0: 一路说弄他找一下做巴上路个去走做文章高能上说乎但是也得老多要我读少要问着路容更高被我能要这还都自己都念了应成车个有这给路姐路里头路路去走做里那样路个么走着头老但是给我能要的爹你只容你的爹要但是我们一切经过这些路是用的在这些人里头落了古镇荣天那样老路还跌古镇荣那些才到跌有用镇这段车落在肚子中隔离为有肚用路有走跌有用走些走呢就给路了那了嘛样为还跌我能要个要个容里头落是女儿之中为莫没都没牛啊莫给去弄去好朝万朝尖朝练朝带嗯朝车了车没那那样啊要朝的没都没牛个个这个学个容差了带里那几带头故有莫好是假是有的是这是假是有了要有的做给我弄我好是这一边都请教干了一边个都让自己都容了那那样这可能也一口我抱到底啊难道个那自己cho tàu rồng thia và tàu rồng họ nhớ lý ý cho ngợi niệm gì chỉ cho sĩ lưu chỉ cho sĩ dòng chế năng bùa ta trả cả một bi bảo tọ hạ bảo tùa mà trả cả sẵn dư mê nhuộn đùa chia ẻ mô yếu ba lo cho ôn rùa lò mùa mô càng dị là cú tàu giải kế ôn rùa càng dị cú chí mô niệm càng dị cú chí mô dị lợi là cú mùa thia cú mô nàng tàu chẳng tàu dạ chú sĩ trào bê cân gầu tìa sĩ bê yô trụ lăng báo hải tìa tên nó yô cụt kiện thả mạ xa đeo chí yô bê sái là chí yô chí yô bê cháu tự nhờ linh tờ bê chẳng mô cho xe nhô chế bê yô mạng bằng yô mạng cháu bê tê mê tu mê nhuộ lì bê mô trá bằng sự sư chế yên rộng lờ linh đã biết trong nhà trẻ thì chấm lòng mà chùa sờ đờ cậu lì nọ cứ do lúc lì thì o đã cả khi kể cậu chồng chia nhau trầu chồng nọ trầu bé tên mẹ tu mẹ nhua linh đã chẳng chế tàu lì chẳng ta tỏ do lúc sĩ hậu của bé và tòng ba là một ba bé tên mẹ tu mẹ nhua đã do kể cậu dư cũng trong sĩ hai tia bé thuật chùa lăng nhẹ lăng gì sờ đờ nhau lúc lúc sờ đờ tên mẹ tu mẹ nhua lợ ta chỉ hai chân đờ do kể cận đâu cận đờ do kể chờ mà cô mua ít tiền ba cân gạo, trâu xe cân gạo, chở cân gạo lại. Để chỉ cô chuỗi tiền này ít tiền gì, chẳng chỉ tàu quán chơi chỉ tàu mua xe trâu tay mẹ tu mẹ nhuận thì là cô mua. Vì tại do dòng dị lì mua càng lăng nhẹ càng lăng gì, nhớ trâu tao xe hậu xa tay mẹ nhuận từ lò mua nó nhung lại lò, cô chẳng chỉ cho một cận thờ. Càng lăng nhẹ lăng gì chẳng chạy cho tu cho chạy, do cho chạy chỉ cho một cận thờ là cô mua. Vì do mù rồng trâu sọt lúa do mù ọt khua. Cơ là chuyện gì đã chỉ, cơ là chuyện tàu nọ ủa, nà nà dọc. Họ ít cho, cô cho một cỡ là, cô lại cho một cỡ, rõ phong rõ dương, rõ tên rõ chờ sư. Tư chỉnh cho cá cho chờ, chỉnh cho cá quán dây cho kế xá tàu, cho kế cỡ, tự tên mình nhuộn hay tía mua đá trì, trâu đá trì. Giờ lý tôi hãy cho tông chùa xá thả, ủa kế sĩ cho xá trâu bê cho ổn niệm, ủa gì sẽ đá hay tía. Nhớ trâu xông nọ là sĩ do lựa xông tọn tay là gì? Dân sĩ hãy tìa thảo sở đời tên mẹ tư mẹ nhựa yếu mù cận tờ. Bé cú yếu cho mù lồng tháp biển. Yếu cho mù yếu trồng tròn ná. Yếu tay chúa dân kế cờ. Yếu tay chế chạc chế thịp. Trâu tên mẹ tư mẹ nhựa mù cận tàu cận tờ. Yên linh tờ kế yuán tàu ít chìa cú tàu tàu ít chìa trị tàu tàu. Cho nhớ trâu kế bắt hùm. Tay rậu dì lì yếu ít hồn tờ ít thu sọ sư lò mùa. Họ có lần nhẹ lần gì tôi chỉ bảo hỏi tìa cái bắt thùm cái mặt hà nhùm. Cái mặt hà nhùm tù cơ. Ê họ xin tàu tàu bộ lý trà. Giờ dù dạ chứa dân đá trì trâu đá trì. Họ nói dạy ít khó ủa bê tê nhẹ tê tì. Sẽ đợi chân trì tàu bao kia. Giờ linh tờ cho cờ nhớ trâu cái bắt thùm. Bê dùa tàu dùa cho sầu. Do khó chân chân vì do lợi chân sầu trì tàu cân. Dùa sầu ta dùa trụ tàu dùa lưu dặn lướp thia. Vì hai tìa thảo lợi sầu trì trâu lợi thế lì lướp tàu. Giờ bé dùa tùm bì trâu lợi chế tế rau lợi sầu trì trâu sầu trì rong gâu chế. Chế lì ta ná chiên tử là sĩ hạ đẹp lông tận tử lợi. Linh thờ bé giờ dùa dùa ý ô tùm bì trâu lợi dân tàu ta sĩ bé dùa trụ tàu dùa sầu trâu. Giờ khóng tàu cha. Thảo bé dùa sầu ta lợi bé dùa trụ tàu dùa tế sọ xì dùa tế máy bản thật. À là một trâu cho niện tàu thiết chọn tàu sầu. Giờ sợ đơn trai trả tế mẹ nhuộn trì tàu bao chùa. Ê bé hò yếu tông tàu phâu lò lò, bé cú mua ý trâu ốc phâu, trâu lợi cho mù sầu. Ê thảo tư lợi sầu ta là do bươn ta thiết lợi hò mua đoàn thua ta lợi lò, bé hò yếu tàu mua phâu chia trâu lợi, cỡ bé yếu trụ ngã xế lì nọ. 我要要找村路，要背的每都每牛木梗的找老早车。头背我呢，我只木料木带老早了，背月到弄背的每牛还低啊。路那那木梗的师傅开的几招呢？那木梗的不落热天，那那要背月住了弄背的每牛。เมื่อเราเนี่ยเราจีใช้เช่กุตุตู้ลายตุนชายหมู่ชาวเต่าดัจจีเต็มเต่าดัจจีกาหลอดเจนะนะไปอยู่เต่านุ่งไปแต่เหม็นหยวกลีนอเอยะเท่าเลยชาวเต่าเลยอวเต่าอียะดัจจีหล่อเลยเทเจ้าหลอกเฮโตเป้เทียไปอยู่เต่าเมื่อเราพอเนี่ยเต่าเจ้าหลอกเฮเลยยังเต่าเยอะวิเฮเตียยอดกิปัตทงกิปอกเกียมเต็มเต่าซื้อเจเลยกูจังปีลูกหาเป่าตัวซื้อเจไปกูอยู่เต่าเฮียชัวตาจีก่อไก่ตัวหมูป้าซื้อฟื้นเทียวิลูกชิ้นหอมหมูร้อนนู่นติเจเกอร์แต่เราเสด็จแต่แม่หนวดจะจงลังเจกูอยู่เกอร์จีเต่ารองจีจีเต่าตาซื้อฟื้นเคลียเทียนเทนเทมอกาหม้อตาหัวตาหลอกกูมัวแต่แม่หนวดตัวจิ้มลังวิหลายจึกยาวหลายจีเป้าได้จีหมูเนื้อจะจงเทียเจห้าอยากชิ้นท่าชิ้นเต่าห้าอยากอวดชีขณะก็ไปเจอเนื้ออวดจีอยู่จุดเต่าเต่าย้อนหลังเราจะเจอเลยย้อนตอนทัวแต่ไม่ต้องไม่หยุดพอนเราจะหลอกใช้หลอกเหยื่อเลยแล้วชาวเต่าตูรงนี้จะซื้อหลอกไปกูอยู่จุดขวานเลยเทียตัวเราชัดเตะเราไม่เชื่อส่งเต่าส่งเต่าไปอยู่จุดตอนทัวเราจะเหนียนเต่าจะเราไม่เหยื่อเลยยังเราย้อนเหยื่อเลยแกย้อนแต่ไม่หยุดหามัวกอบอวป้าอวนึ่งเราเชื่อหามัวดัวจะหมดไตแต่เนื้อหงแต่ป้าแต่อุแต่นอนหลับหล่อไปอ่อนนิ่งอดจีอยู่ต่อช่อเจวีคอนเตอร์ย่อขออ่อนไม่หยุดจังตาต่อเฉาไม่หยุดจังตาต่อสาวอ่ะย่อเนื้อเราจอดเจเกอร์นั่งจะได้เฉามาล้วนม้วนเต้าม้วนเติมเติมเต้าหล่อเราไม่หยุดล้วนม้วนสอสีที่ชีย่อคอนเตอร์ย่อขออ่อนไปเจ้าหนิ่งอดจีอยู่ต่อบ้าเทียบตาจินย่อก้าหายไปอยู่จุดเต้าอยู่สอสีเราไปเจ้าไม่หยุดเทียอยู่ลู่เอ๋อมแหลมเราอย่าลู่แหลมเหลี่ยโสเทียนะย่อเอ๋ไปแต่ไม่ตู้ไม่หยุดมูไปเจเกอร์สังเกตการตลอดหลายที่เหลือเป้ากอดด้วยเป้าทาสีแล้วปอลูป้าต่อเตะเกยตรงนี้จากหลายที่เป้าหายแต่ยอดจอสีด้าสีด้วยจอขอตื้อวิเฮเตียจอเนื้อจอหงรองเทียจออวดเจเกอร์จะได้เชิญมาล้วมัวเกียจอป้าขอจังมัวเกียแต่อยากอวดไม่หยุดสาวอวดตลอดจอไม่หยุดอวดก็ไม่หยุดชื่อก็ไม่หยุดเป้าเจมามัวรอหลูเลยย่อเดียการเต่าอวดชาวไฮเตียป้าเนาะเจ้าหล่อเสาโตก็มีเยอะจื้อนะนายมาล้นนั่งจะได้เฉลิมจะเจอใครมีเยอะมามีเยอะเทียนยอตรงรองเทียยืนลินเดอร์เป็ดช็อตเจมีเยอะจะมีเยอะหามัวดัวตาหามัวเสาลือวะเลียเราชี้ย่อเอเนี่ยเนาะหามัวจมูกไตป้าเต้นเดอร์หล่อเป็ดกูอยู่จุอวดที่รองไฮจะมีเยอะไฮเตียเมตุขอนอชั่วโมงเสาลินนอหรือนู้ก็มัวหรือวะลินนอซื้อเนาะนายขอนอเฮจะเก๋เคลียหายักเราหามัวจมูกไตเนี่ยหงไตป้าเราชี้ว่าจากขอนอยขอมีเยอะยอดตาต่อเฉายอดทบก็หลอกกลัวชัวยอดจอนเตอจอเศร้าเราชี้ยอดจอเศร้าสี่เที่ยหรือหรืออยากช่วยยังเกะเกะตาเลยเราก็ยอดเตามวยขอเชียร์ตรงเลยที่ยอดเตามามากแค่เราก็เราเป้าจัววิมีเยอะยาวจังยิ่งทุกเกะตันทอซื้อจีเตาเป้าได้จีอย่าลืมเดาไปยอดเตาช้อเจ็ดช้อนเทแต่ไม่เยอะหาชุดชนนู้ลูกชิ้นหอยสังจอไปแต่ไม่ตู้ไม่เยอะอยู่หมดกันเตาตัวเนี่ยเจียวจู่เตาเสือจังละมุมบ้าปลัวชายเตาแต่ไม่เยอะนอกก่อนยาลูกมงละยาลูกชิ้นหอยย่อให้เตียนย่อเตาลูกเจี๊ยกเดือดชิ้นมันร้องมัวหมอนอตัวเนี่ยอยู่จู่เตามือยัวจอเนี่ยนอกล้องติหมอนะยะจะหลังติหมอเตาอยู่แต่ไม่เยอะอยู่จู่มัวหมอมัวร้องมัวเดือดเตาอยู่ลูกปัตเตอร์ละชิ้นอยู่ลูกหน้าจะหลังติเตาไม่เยอะกามุนนอย่อให้เตียนจีละว่ารอเจหอยย่อจะย่อเจว่าเจเจละไปอยู่อัวกังเจยอดตรงตะลุตายมกคือเจียละยะยอดตรงละก็เอกเฮละละดองนอละที่จิจะใช้ปลาดละเตคันจาละอีอย่างเก่ากูตื้ออีจึทาตรงชะดะละไปเจอเนี่ยวจีเนี่ยเราต่อเชียชะดะกูจอเนี่ยเทียจิจะปังหายเทียจะปังเราจงเลยกูจิชัวมอเชียเราละเชียจะกวนเจเทียเรากูย่อหายจังเตจงชอนนะจงชอนนะตัวให้เราต้องจัวเต่าทาเราชะดะละหายเตียอีลูชงนอไปแต่ไม่เยอะเกินเตยจวดหลีมุดเราเก่าหลีลูชิเหยยอดจีเกินเตยจวยหาออลูหลีเราไปลูหลีซื้อหอยอดเราอีลูอาทิตย์เอ๋เมื่อฉันนู่นเตยไปตัวไม่เยอะยวนหนักขึ้นจากเกินเตยยอดจีนู่หอนหนักขึ้นจากธรรมดายอดออนู่ซื้อยันลินเตยรองเตี้ยรองชาไปอยู่จุดเตยยัวจีขึ้นจากเกินเตยจวยไม่เยอะจีเจกี้ยอดไอเดไปจีเมื่อเช้าขอยอดจีเจวิลิจ่าย่อชี้เจวิให้เตี้ยอีนู่นในยันหาอีเจหมู่กันเตอร์เอ็กก็จีคงชัวล่ะชี้ยอดก็จีนยอดกันชัวหล่อหนึ่งเที่ยวเมื่อเจขันจังหนาย่อตรงชี้นู่นเตอร์วันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาหลังชัวซื้อหล่อยังจีโอริจ่า ขอนอยให้ขอว่าอย่าป้ากังจะเกิดคือเจ้าเต้อวันนี้อดีเทียอย่าป้าว่าก็อยู่ตัวเมียหนัวจีช่อนาเต้ขึ้นอย่าก็อู้เพ่เพ่แล้วย่อให้เตียเนี่ยเทียจีอย่าเกี้ยอีเจซื้อเอ๋นาหล่ออีฉีเนี่ยจีอย่ากันชัวตะกี้มั่วเจนี่คุ้นชื่อกันนั่งอวันนั้นน้ำมอตรงเมียหนัวน้ำมุกันต่อซื้อหนอนายอย่อเสด็จอุลินอเจจีจงเทียจีย่อเลยถ้านอนลอยจีให้เตียตัวเมียหนัวต่อจีเนี่ยหูลอยให้เตีย ลังเนี่ยจีเนี่ยหูนะนายลังเนี่ยจีตัวเมตุเมียหนัวเราใช้แล้วเตียโอ้ในสิ่งเจียยันเดอตัวเนี่ยเจเช่จีตัวเนี่ยแต่เมียหนัวเลยมาคุ้นจื้อเลยยันเตียนหาขึ้นอยากไรนั่งจัวนั่นน่ะขณะใช้ขอชี้ยังยอยากจะเจอเกี่ยมาตัวสต้องจัวสาก็ในอยู่เลยเป๊ะเจนะยอแต่สิ่งช้ามันเนี่ยอยากการจงอยากเลยกูให้เดอหนึ่งนาจีนู้ยอดโตอีอาทิตย์เดียเทียนหนึ่งนาจ้วงลีโตเกาหลีเนี่ยโตอีสองเดีย เอลูชิเฮาจินนานเตอร์เจ้าชาลูชิเฮานายอลินเตอร์เนยัวเจขันจะกันเตอร์นก่อนเตาช้าเนยัวจงตรงเน่ที่ยัวป้าเราตัวมีหนวดก็มั่วขันจะน่าซื้อยังหมูกันเตอร์เทียนนาเตาหูชีลวดเทลีไฮเตียอยู่ยัยตัวนึงเป้าตาไฮตัวเนี่ยเจเตลีเลยยัยไฮเตียเป้าตัวเตมีตัวเมียหนวดนานายอขันนอซาไฮจอบไปเตอเนยัวจีเสด็จขันจะกันเตอร์ยังจีกิกิบอลิตือวิเสด็จมั่วเนี่ยจะมูยัวจะขันจะธรรมดาตอนเตาเลยเทียนายอขันจะธรรมดาเยอะเท่ากันเตอร์เลยจะช่างเนี่ยเป้
1: ใจฉันเราได้หลุดปอดที่สิ่งยากเราจะน้องชี้เหอเต่าตาเลยจอยจะคือเชื่อไปไหมเราฉันเราตำลึงต่อการจะคือเชื่อกูฟังลุงจงเราฉันเราก่อนจีกันนะกันยังจงเราจะเชื่อไปเลยชิ้นจีดัวฉันเราย้อนจง

0: รายการพัฒนาก่อนเนี่ยการเรียน
1: รายการกีอ่ะยิ้มยิ้มสนิวันศุกร์ตั้งดะเวลากะบ่าโมงจะรอกะเป๊ะโมง
0: ดาระบบ AM ขึ้นเริง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเรียดครบวันเมื่อ130กิโลเฮิรตซ์

ซึมบายเล่เบิ่งบ่มื้อกำยังเซิงรักแพงโดยจำลอจำกลครอซึมดอดต้อนรับกดรายการของเรากะหมู่เอปึบยอยามซิงี้สิกี้ก็มื้อวันศุกร์มื้อกันสุดเตอาทิตย์มื้อที่9มื้อแรม13กำมง10มื้อระไว4รับตายมื้อรับตายสิกี้ก็ปกอยเลือปกอยตรอเรื่องเลี้ยงโตจมื้อปัดเอียตรากลำโปแปะหรือโตอมจมื้อกะตรีกมื้อก็ก็เปลือปยาระเปอแพรเอิ่มการเมื่อตรากเมื่อลำโปะก็เปลือกเคยจีตึกเจ้าก็ปนึงพริปนึงความหรือเลี้ยงตัวอื่นก็เปลือแพร่ก็จีอาพญาตก็จีหันดับหันไหวก็จีปุเปือนกำไรปุเปือนทึนเอิ่มปุเปือนเปอร์เอิ่มจากนี้สิกีจวนแหกาลปุบยอสิงี้สิกีดำเนินรายการโดยโคศกสมเขียนตะว่ากายจัดรายการออริโอมาเตแฮมอีเปิ่นกำยังเพลงเปิ่นกำยังข่าวกำยังเติมข่าวสิกีแกรมมากหัวรายการเกี่ยวกับมือข่าวเกี่ยวกับการศึกษากับข่าวเข้มข้นยตาสภาแห่งชาติซึ่งเปลี่ยนเตปางเขื่อนแต่มือที่5จนรอดมือสิกีกับมือที่5แล้วเปลี่ยน5มือแล้วกำเปิดสภาซึ่งสมาชิกสภาแต่ละคนแต่ละคงเขตแต่ละแขวงก็เปลี่ยนเตเสนอปัญหาต่างๆอวนสภานี้ปรึกษาหารือวิลย่อเพื่อแก้ไขหนึ่มกาลมัดหนึ่มที่ยอนี้อวนประชาชนยงมาตาแฮมอีเปิ่นอะยัวยัดเปิ่เลอะเคลื่อนปรวยมั่งปึบยอยามสิงี้สิกี้ตื่มสายยงมาตาแฮมอียะยัดตะเรยัดตารนาก็ตื่มเตจียัดเกาะกำยังอยัดเมยก็รายการวิทยุเลาะกะมูอีกะดีกะรอดมงแล้วนับแต่เวลา14โมงจรอดเวลา15โมง00มวยสมงเก่งโคศกสมเขียนก็เตืองข่าวเตืองเพลงเตืองเติมไก่ฝักไปเยอะอนยมาแต่แฮมอีเติมซะแต่งเวียกแต่งเรแต่งรนาก็จิอวดก็จิแกลนไก่กำยังเพลงกำยังเติมบวนฮารู้ซึ่งอวดซึ่งแกลนกำยังข่าวยอพร้อมคันเปิดกำยังข่าวแล้วก็ประนึงเหตุการณ์กุ้งกลางบ้านเมืองเพียงพัฒนาเพียงเราเมื่อแน่เพียงตัดต่อเมื่อแน่อาเมื่อปะเลอะโคศกสมเขียนก็จะกลายเล่ากายตัดต่ออันยมาแต่แฮมอีเปิ้นกำยังเปิ้นกำงานในและในนามมือกระบอกเสียงแต่ผักแต่รัดผักรัดอันนะยมบายเมื่อโคศกสมเขียนหรือโคศกคนซึ่งปังนี้ก็จะกลายเล่ากายตัดต่ออันยมาแต่แฮมอีเปิ้นหนึ่งวันอาสติต่อประเทศศาสตร์อาพันธะต่อกับประเทศศาสตร์นี่แหละในการประกอบส่วนในฐานะมือพลเมืองคนลาวอีโลจมกลต่ออาต้องอาพันธะอาณาธิอาซิดเมื่อแดต่อกับประเทศศาสตร์กันนี้สมเขียนก็จะกลายเล่าอันยงมาแต่แฮมอีเปิ้นหนึ่งปีหนึ่งกี้ผลผลิตอีเปิ้นนังเมอร์อามากอาเอ็ดจิตเต็กนังเมอร์เพื่อปีหนึ่งเมเดอีจีสำลับเปอร์มากนังเมอร์แต่งสินเทืองเครื่องเต็กกับเมอร์ราคาเคลื่อนราคาจูรสมเขียนก็จะกลายบอกกลายเล่าเพื่อยงมาแต่แฮมอีก็จะเปิ้นติก้าเคียมสำลับเพื่อจีประซึมผลผลิตปีหนึ่งเมวันเกอเปิ้นกระมูลมากเพื่อไว้ปีนึ่มกี่แตงวันตำกะซึ่งทุกซึ่งโรค

กระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาเปือนเดจัดพิธีเฉลิมฉลองวันครูเดชศาสตร์ซึ่งกรอบ32นึมมือที่7ตุลา1มวยปัน994รอนมือที่7ตุลาหรือว่ามง10 1826กีพร้อมทางประกาศมหาวิทยาลัยสังคูแห่งศาสตร์ติอีอือหรือว่ามสสอย่างเมื่อทางการเกื้อนดามือที่รกนี้มหาวิทยาลัยกันนี้ตังยัตตากรุงดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยอาเกียรติกุฎรวมเตตทานทองสลิดมังนอเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาพร้อมกับบรรดาการนำอดีตการนำพนักงานครูอาจารย์กับแขกถึกเซินถึกไกวกุฎรวมกึกลพิธีเบือนเตปางเกื้อนยัตตานี้นอาการแสดงศิลปวรรณคดีจากนักเรียนนักศึกษาอย่างกึกลม่วนดอมโดยบทฟอนบทแตะซึ่งก็เนื้อในเกี่ยวข้องกับวันครูการร้องเพลงเติมวันที่7ตุลามันยืนกับการอ่านบทกลอนอวยพรครูเพื่อเป็นเกล้เลาะกตัญญูหรือว่าเนิงบุญคุณครูกำเปื่อนเตซิดซอนกำอารยามเสียสละเรือแรงกับสติปริญญาติเตเพื่อสอนเจก่อนกลฮึเมวันกลายเมือพลเมืองเลอเตศาสตาทานนางวิไลพิลวงรองหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานขณะจัดตั้งศูนย์กลางพักกอเบิร์นเตอ่านดำรัดด้วยการแต่งตั้งคนอำนวยการนำกับรองผู้อำนวยการนำมหาวิทยาลัยสังคูเตศาสตโดยแต่งตั้งตาทานลาวันวงคำสารเมื่อคนอำนวยการนำมหาวิทยาลัยสังคูแห่งศาสตร์กับท่านนางวงเดือนโอไสกับท่านนางวันแสงจุลมณีเมื่อรองคนอำนวยการนำมหาวิทยาลัยเดซาดนอกจากกันนี้หอยแล้วแต่ท่านตุดาวันนอเมืองเศษหัวหน้ากรมจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬากับเปิ้นเดพานอ่านดำรัดเล่าเรื่องการแต่งตั้งห้องศาสตราจารย์ปะทั้งโดย12คนขอตกลงเล่าเรื่องการย่องย่อคู่กับผลงานเลอะเปลี่ยปาร์คนกับข้อตกลงเราเรื่องการยกย้ายแต่งตั้งพนักงานดำรงตำแหน่งบริหารกับมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งศาสตร์จำนวนปะทั้งหลาย10รกคนโอกาสกะกี้ตาทานทองสลิดมังน้องเมฆน้องเปิ่นเตกะเราปะทะกะทาลือตะต๊อคืนเกี่ยวกับวันครูหรือว่าประวัติเลาะรอดกายเตวันครูเตศาสตร์ด้วยการเจออวนกุญปารมุนเสือกำเกิดสำคัญอวนตะเกิดกุญซะนายครูคำเมื่อนายครูเมื่อนายครูกำสินทรานซึ่งเลาะรักษาตระเยี่ยมเสียสละจงยะตาสมัยประเทศศาสตร์นี้นองเมื่อหัวเมืองเกื้อนเตประเทศเพียงการเมืองแบบอย่างกันนี้ก็เมืองแบบอย่างกำลำคาแต่งวันครูอาจารย์กลเมเสื้อสู้แต่บทบาทกับเกียรติศักดิ์ศรีแต่ครูพักกับรัฐบาลกับเปื่อนเตกุญฮรเลาะสำคัญโตกันนี้จึงเปื่อนเตกำหนดเตมือที่7ตุลาจึมปีเมื่อวันครูเตศาสตร์นับแต่1มวย1994รอดเพื่อแต่งอวนสังคมนี้เปื่อนเตกุญกับตีราคาจงต่อกับผลงานการอุทิศลอเตเตครูด้วยกุญฮรเลาะสำคัญเตเวียงงานการศึกษาหรือต่อกับครูอาจารย์ซึ่งเจอนี้สสหรือว่าสมาชิกสภาก็เปื่อนเจออวนกุญเราซะจะอวนถึงเปลี่ยนเสนออวนรัฐบาลปรับปรุงเป็นเพราะเกี่ยวกับระบบกมูลเดือนหรือระบบสวัสดิการต่อกับครูอาจารย์คนกำยัดสอนตามมกจงรงชรูต้องอวนนโยบายอวนนอนนี้เพิ่มอวนนอนสามารถย่อกายสามารถประกอบส่วนต่อกับเวียกงานการศึกษากี่อวนเกิดเปลี่ยนมากปดไว้มั่งย่อปะมากคนก็จะคุยนี่แหละครูบ้านนอกโดยเฉพาะสิกนายโอกาอย่างคลิปครูยัตตาโรงเรียนอมปะบ่โรงเรียนอมแรงเมืองไสแขวงอุดมไสก็โอ้ยามกะมากก็จักกิตางกันเรื่องเครื่องคองจักงอดก็งอดปุ้งอีกรถยอติ้งยอติ้งจักจะรอโรงเรียนจักมงก็เปนึงจันนี่โอ้คันว่าเปออารยามเสียสละแท้ๆถ้าเปอตะเกิดเรื่องเจก้อนนอจียัดจะเมื่อนอจีเฮียนจะเมื่อนอจีนำจะเมื่อนอจีเปออารลอ1ถ้าอีมือคนอาหารละคุณแต่ลอเตคุณแต่ความสบายแต่ลอเตยัดตะกลางหรือยอดซ่อนแต่เห็นแต่ตัวเมืองเกิดจริงง่ายคือจิตสบายกว่า
แต่ตัวกี้เนาะก็เลือกซ่อนย้อนปิดก็แนบเปื่อนปลาเนาะเปื่อนจริงจำเป็นย่อถึงจะทุกข์จะบาปจะราบจะมือก็ต้องที่เปื่อนย่อตัวกันนี้เพื่อนเราเมื่อระเยี่ยมเสียสละจงที่สุดเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเจกรอีเพื่อประเทศชาติอีตัวคือส้มเสยสรเมอเอิ่มครูอาจารย์จะมือกับครอเมื่อกำลังใจครอเมื่อมวยแรงเมื่อระเยี่ยมวันครูอาจารย์อีโลจมกลเอิ่มครอวันสุขภาพรอลำครางแรงตายเตยสุสิทธิ์สอนเจก่อนอีอวนลูกกันนาลอวนนอเรียนอวนนอจบอวนนอเนิงอวนนอเฮรอวนนอกายเมื่อมวยกำลังแรงในการพัฒนาประเทศชาติอีงอร์กาลมัดจะนี้ก็นอกจากงอร์ตัวเมืองแล้วงอร์สนบทระวังกุ้งต่อกุ้งรัฐบาลก็จวนกุญเลาะสำคัญตัวกี้แยงยงมาประชาชนอีนอยอนอกายจะเมื่อสามารถยอดเที่ยวเปื่อนปาร์ละดูบอยามกะมะก็เที่ยวเปื่อนยามวารก็เที่ยวเปื่อนบอจะเมื่อเอ็ดปะเตกลึบปะเตะแปะจุดทมงอร์อีกรถจักเกิดกับกระตำได้เครื่องเตะกับแห่งกระตำได้งอร์ปุ้งเด้โอ้จักจิกลำเครื่องจักจิกลำรถเอ็ดยออมกับกำลังท่วมตะนองอีกตะนองกับตะเตจอีกเปื่อนแต่ยูรถหรือว่ากล้ำรถคามอมอีกโอ้ยจะเมื่อกับครอสมเสยเอิ่มครูอาจารย์เยือนเอ็ดเอิ่มเพื่ออนาคตเตะเจก่อนอีเอิ่มเอาคดีอียอกำยังเพลงดารายการอีกีกาลซึ่งเพลงสันรานี้ก็เมื่อเพลงอำรักอำเลามอบอวนยงคำเสียนยาตะกุงดงมะข่ายโทไก่มาสีกนายนี้สมเขียนเปื่อนไก่จัดรายการสิกีเปื่อนไก่จัดรายการก็เปิดวันกำยังแล้วเอิ่ม

ฝากไปเยอะปารผลงานเพลงดาสินตรานรายการนี้วันยงมาที่แฮมีเปิ้นกำยังวันฮาลูซึ่งอวดซึ่งแกลนพิเศษบูเดกับเมยงคำแซนงอร์กุงดงมาคายเมืองไซธานีนครดวงจันทร์ครอเพลงอํารักอําเล่าสกีหักเปิ้นกำยังแล้วจะเมื่อโคศกสมแกนก็ขอปกขอบใจขอพระเยี่ยมก่อนกมูอีคนกมูอีน้องเปิ้นติดตามรายการกมูอีหากยงมาประชาชนอีหยัดงอดเมืองอดเปิ้งอดตัลจูกำยังเพลงเมื่อขอสมาธิโทรกายมันโทรกายครอเปิ้นเบอร์โคศกสมแกน991 992 90 991

0: 9290คือจูฝากวันมือจูกำยังพร้อมมือพิเศษก็สามารถโทรกายมันโทรกายหบเปื่อนเอิ่มนอกจากกันนี้แล้วโฆษกสมเขียนน้องอาเซียงสัมภาษณ์เตะสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งแขวงหลวงน้ำทาเกี่ยวกับวันครูแห่งชาติซึ่งก็รออวยพรจะมืออีหยอกำยังบรอมยอ
1: สิกี้ก็มือมวยมือกับสำคัญเนาะท่านจะเล่าแท้กับมือวันคู่เด้วันคู่แห่งชาติเด้แต่ว่าก็ในนามสมาชิกสภาในนามตัวแทนประชาชนบรรดาเผ่าเหยียดแกร่งลวงน้ำท่าก็ขออวยพรมายังคู่ต่างๆนักเรียนนักศึกษาบรรดาคู่อาจารย์ที่เพื่อนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการชิดซ้อนเจก่อนเหยียดทุกยอกทุกแจเหยียดตะเข็ดนอกเข็ดจะเข็ดจงก็อะเจตได้กลวงกุ้งกลวงกลางแต่ในเมืองก็เจ้าก็เมื่อกับอุ่นคู่อีนี้สุขภาพเลอะลำเปอเลยเย็ดแล้วก็อุ่นนอสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียนงานอุ่นก็เลอะแล้วก็อวยพรโลดจมหลอกจมกลคู่เย็ดจมประเทศอีกนี้คุณว่าความพาสุขเย็ดเลอะเปอล้ำแล้วก็สืบต่อปฏิบัติหน้าที่ในการชิดซ้อนจีก่อนย่อลองการมัดตึง
0: นอกจากกันนี้แล้วโฆษกสมเขียนก่อนน้องข่าวเลิกกายบอกไก่เราอรยงมาเทแฮมอีเหยาะพร้อมเหยาะกูยงมาเทแฮมอีหากเปิ่นกำเมียงตัวกี่แล้ววันเหยาะตะตอเหยาะเหล่าตอเกี่ยวกับข่าวเลิกเกี่ยวกับการรับสมัครรับเตะพนักงานรัฐกรเมยัตตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งกรมจัดตั้งกับเปิ่นเตะแจ้งกายเรื่องจุเตนักศึกษาหรือว่านักเรียนหรือว่าเมื่ออาเจอากรเรียนจบมากปีมากหนึ่งแล้วแต่น้องบดาเวียกงานกำเกิมันคงแต่งกับเอกชนบ่หรือแต่งตาเมื่อหรือน้องบดาอยากสมัครเวียกตาเมื่อก็สามารถยอสมัครยอขุดเซ็งเตโกตาลัตกรยตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักเกิดกับเมื่อคณะกำเกิดนำเสมอรวมทั้งซื้อมวลซนก็ยัดกูดยัดนี่อาจต้องรวย14-15กลมยัดนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกับโทรภาพแห่งชาติอีกก็เกื่อนกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคนี้เหมือนย่อจะเมื่อวิทยุอีกโดยเฉพาะภาษากระมูกก็ต้องการพนักงานเหมือนย่อโทรภาพแห่งชาติแผนกภาษากระมูกก็ต้องการพนักงานมันเหยาะจะนี้จึงจูเปือนเหยาะจูเปือนกู้กายัดพร้อมหรือว่าเพื่อนร่วมงานนี่ก็จวนเจก่อนอีหยอดเซ็งบางเถื่อเปือนก็เลอะระเยี่ยมพร้อมอิงตามข้อตกลงเตนายกรัฐมนตรีเราเรื่องการแบ่งปันตัวเลขรัฐกรประจำหนึ่งปารปันเสารกฉบับเลขที่120ทับนอยจูรวันที่28มง91ปารปันเสารกกรมจัดตั้งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักจึงแจ้งรอดนักศึกษากำจบยัตตากลวงประเทศกับต่างประเทศกำอาละสนใจจุสมัครกูดเมื่อพนักงานรัฐกรยัตตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักซึ่งละต้องการจุเตพนักงานบรรจุตั้งโลดนี่15ตำแหน่งหรือว่า15คนโอกาสเตจีเปื่อนเซ็งเปื่อนเซ็งติดนี่โอกาสโวรายละเอียดจากกี้ม้อยต้องการเมื่อคนกับเมื่อสันสัตว์ลาวคนลาวโดยกำเนิดกมูกับเปื่อนแต่เมื่อสันสัตว์ลาวอายุตั้งแต่18ปีเกื่อนจนรอดอายุ33ปีปวนกลาดอายุ33ปีปาร์เมื่อคนกับอาละคุณเลอะคุณพร้อมกับระบอบการเมืองก็เหมือนระบอบประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกแล้วปึกคัดกับแนวทางนโยบายในพรรคนี้ส่วนวุฒิการศึกษาหรือว่าวิชาเฉพาะนี้แปลงเตแต่ระดับปริญญาตรีเกื้อนโดยใบประกาศนียบัตรกับใบคะแนนคะแนนเสลียนี่กับปวนเกิดลด2.5 หรือว่าตั้งแต่ 2.5 นี่เกื้อนย่อในสาขาวิชากำอีต้องการหรือกำคณะโฆษณาอบรมต้องการจุเตนี้เมื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ICT ภาษาอังกฤษสื่อมวลชนการพัวพันสากลการเงินการบัญชีกับวิชาซึ่งปังกำเกยยัดเล่กำเกยเกี่ยวข้องตักเลี่ยวกับวิสาคำโฆษกสมเขียนเราย้อนนี้ส่วนวิทยาศาสตร์การเมืองนี้เกิดกับเจอาปาร์คณะเกิดคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์สังคม ส่วนคณะศึกษาศาสตร์นี้เปลี่ยนกับยุบอ่อนเกยยกเกือนกับมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติยัตตาดงคำสั่งห้วยแล้วก็แต่เปลี่ยนประกาศสิกนายประวัติศาสตร์กฎหมายกับยัตตานิติศาสตร์กฎหมายนี้ส่วนการเงินการบัญชีนี่ก็จบธนาคารก็สมาร์ทกูดเปื่อนเอิ้มวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กับวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี้ภาษาอังกฤษนี่ก็ยัดอักษรศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ก็เปื่อนเอิ้มสื่อมวลชนนี้ก็ยัดตาคณะอักษรศาสตร์ส่วนการพัวพันสากลนี้ก็ยัดตาคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เมื่อกำจบตานี้น้องประดาเวียกแตงก็สามารถกดสมัครหรือย่อแวดเตะแบบฟอร์มนี่กายเขียนโหดย่อสรงเพื่อแยงตามรายละเอียดเพียงเราจะเซ็งมือกับมือเป๊ะมือต้องการกลกับอาสุขภาพรอลำนี่ครั้งแรงเพื่อเคยถึกต้องโทษปะโทษเพื่อเคยกดคุกกดกอกกายเทื่อซีนี่บอนยัดรถปักเที่ยวย่อการนี่กุ้มรอเตปวนยืมหรือปวนปักรถเมหมายความว่าต้องกุ้มรอเตะรถเที่ยวย่อเที่ยวกายเปื่อนอากางยัดเปื่อนหรืออาบอลผักเสาจะยัดพร้อมพี่พร้อมน้องกับเปื่อนแต่ปวนคือยุ่งยากการจะตั้งเรื่องห่อผักถ้าเมื่อสนใจแล้วก็สามารถย่อพัวพันเตะแบบฟอร์มไก่เคียนโดยรอเตะดามงราชการกรมจัดตั้งคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางผักยัดตาหลักหกนี่สัน5ห้อง526เวลาสถานที่อ้วนใบประกาศส่วนเวลาสมัครนี้อ้วนยออ้วนเตะใบประกาศนี้ยอพร้อมใบคะแนนสมโนครัวบัตรประจำตัวยอพร้อมเริ่มสมัครตั้งแต่มือที่12เดือน10จรดมือที่21เดือน10เริ่มบรรจันหน้านี้อ้วนตั้งแรกเป่ายอแต่สรวดเอิ้มยอก็ตับลงนี่แหละเอ็ดคือคนยอดเอ็ดเบฟฟอร์มเกิดจะลดการต้องเป่าต้องตั้งแรกได้เจก่อนอีย่อพร้อมมีเอ้ยเวลาสอบเซ็งเมื่อวันที่27เดือน10ยัตตาฮอประชุมนำเตะคณะโฆษณาโอภมศูนย์กลางผักเวลา 8:00 คันประดาเนิงมฮรีจุเนิงรีปรวยกีวันโทมันนางไอคำสอเลียนซีเบอร์020-2940-145 2944-0145 2944-0145กับเบอร์นางปาวินาสิงสุวรรณ5552-1355 552-1355เปื่อนเอิ่มโตกี้เกิดกับเมอร์โอกาสเลอะสมเอิ่มยงมาแต่แฮมอีหากเปื่อนกำยังเปื่อนกำงัดแล้วสีกี้กับมือบรรสุกแล้วอวันตังรัชรันบอกเจบอกก่อนอีกับนงประดาเวียกแต่งเมอร์วันยอเซ็งแปลเลียงเปื่อนก็เลอะไหนสมเขียนกับมือไม่กลกับมือยำเยอะกับมืออาสาสมัครปูเปือนกับมูลดำกับมูลเดือนมืออาสาสมัครครูสอนในเปือนตั้ง7-8ปีจึงหยอดสมัครเซ็งกูตาคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคตปี2021-22จึงเปือนจึงมือพนักงานรอดสุมือกี้จะเมื่อกับครอวันเจก่อนกับมูอีวันหยอดเซ็งเอิ่มปวนพลาดโอกาสตุกี้เปือนคือสำคัญสมเอาอินเทอร์เน็ตเพื่อนแล้วแห้งกำลังจะกดประสุมแล้วขี
2: ้แยกก็เปลี่ยนเซจอง FTDH อินเทอร์เน็ตกลางเดยูนิเทลกินีเดและเคลื่อนไหนราคาลดจูรอินเทอร์เน็ตแลราคาเปอร์แพงปิดลึงมวยแซน65บันกลีบจ่ายกระเปะเนือนเซปลอเม็ดเนือนจ่ายรกเนือนเซปลอกระบาดเนือนจ่าย12เนือนเซปลอ4เนือนบรอมรำรับกมูลโทรไม่ร้อยนาทีกับดาต้าเน็ตมือถือกระบาด155กิกจูเดกอันโท021-999-8888หรือสมัครลงออนไลน์ดาเว็บไซต์ www.unitel.com.la/sotunitel เซอินเทอร์เน็ตและจิแตงอันเดสมัยมากเขื่อน

ประกาศข่าวเลยอีกมวยข่าวอื้อสำหรับเจก่อนอีกคนกำจบเมอมหรือคนกำจบเรื่องแล้วแต่น้องประอะเวียกเวียกแต่งกำเกิจังเรื่องมันคงหรือแต่งกับเอกสนแล้วจูกายแต่งกับพักกับรัฐก็สามารถไก่เซ็งกูดเปื่อนเอิ่มตุกี้เมื่อประกาศรับสมัครพนักงานรัฐกรเมประจำนึมปารปันสาวรกยาตากระทรวงการต่างประเทศสะวันเจก่อนอีหากมายุงอีเปิ่นกำแยงรายการสิกี้ครออวนไก่เล่าไก่ตอตอบอกเจบอกก่อนบอกพี่บอกน้องกำน้องยัดยำปลาเวียกเมื่อแต่งหรือแต่งห้อยแล้วน้องปลาเปิ่นกำมูลมันคงจุดแต่งเวียกกับผักกับรัดก็สามารถไก่เซ็งกูดเปื่อนอ้ํากรมจัดตั้งกระทรวงการต่างประเทศขอถือเป็นเกียรติแจ้งรอดกลกำอารอสนใจจูเซ็งขุดเมื่อพนักงานรัฐกรยัตตากระทรวงการต่างประเทศประจำนึมปารปันเสารกจำนวน15โกตาหรือ15คนรายละเอียดจากกี้มาทานกับเงินไข่นี้เมื่อเรียนจบอาวิสาเฉพาะระดับปริญญาตรีเกือนในสาขาวิสาพัวพันสากลกฎหมายสากลการค้าสากลนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ภาษาต่างประเทศจำนวน14ตำแหน่งงานหรือว่า14คนปาร์เรียนจบวิชาเฉพาะระดับปริญญาตรีเกื้อนในสาขาบัญชีการเงินการธนาคารจำนวนนี้มวยคนต้องการคนกำอาเลาะเนิ่งด่านภาษาต่างประเทศในระดับเลอะหนึ่งเลอะหนึ่งรีชายเราชายลำปองชายเคียนเซนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเวียดนามภาษารัสเซียภาษาเกาหลีภาษากัมพูชีกับภาษาอื่นๆอีกนี่หมายความว่าชายมวยคนนี้ประเมินจะเนื่องรวยจึมภาษากับสมเขียนเหล่าในไหนเปื่อนภาษาอังกฤษก็ต้องเปื่อนเลอะเปื่อนรีเปื่อนภาษาฝรั่งก็ต้องเปื่อนเลอะเปื่อนรีเปื่อนภาษาจีนก็เปื่อนเลอะเปื่อนรีสมัติชายเหล่าชายลำปองชายสโรชายก้อยชายเขียนชายสื่อสารกับคนเปื่อนหมายความว่าชายแต่งเวียกเปื่อนสมัติยอดต่างประเทศเปื่อนสี่เมื่อคนอารอหนึ่งสามารถเซยองคอมพิวเตอร์เปื่อนสมัติเขียนสมัติพิมพ์เปื่อนทางเวิร์ดเอ็กเซลเปื่อนห้าถือสัญชาติลาวโดยกำเนิดรกอายุปวนกลาด34ปี7สุขภาพรอลำครั้งแรงหากเมื่ออารอสนใจหรือเงินใครครบถ้วนตามโฆษกสมเขียนเราอยู่ในก็สามารถสมัครสอบเซ็งหรือดาวน์โหลดฟอร์มสมัครสอบเซ็งด้วยลอเตอรี่เพื่อนผ่านระบบออนไลน์ตามขั้นตอนละเอียดจากกี้1ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเพื่อนที่ www mofagovernment.la หรือสแกน QR code ด่านลุมยัตตาตัลนับแต่วันที่7รอดวันที่21เดือน10ปีปารปันเสารกปารต้องประกอบเอกสารกำเกี่ยวข้องตามระบุเปิ้ลยัตตาใบสมัครสอบเสียงนิวันเกิดจุบครบถ้วนโหดแล้วเตยอยื่นย่ออ้วนด้วยลอตเตอรี่ยัตตากรมจัดตั้งกระทรวงการต่างประเทศตึก A ซันซีห้อง408เริ่มแต่มือที่19รอดมือที่23มง10หนึ่งปาร์ปันเสารกีเปแจ้งหลายชื่อคนกำเงินใครกูดสอบเซ็งด่ามือที่เสารกเดือมง10หนึ่งปาร์ปันเสารก4คาดคะเนการสอบเซ็งนี้หน่อยจีสอบเซ็งยัตตาระยะวันที่28รอดวันที่30ประเมินวันที่28แล้วก็ประเมินวันที่30ได้คาดคะเนยัตตาตะวางวันที่28รอดวันที่30หากย่อตรงแบบฟอร์มแบบคำห้องแล้วติดตามเปลี่ยนจีแจ้งเปลี่ยนจีเซ็งมือกับมือแท้มือกับมือร่อง5คนกำสอบเซ็งผ่านหรือสอบเซ็งเปื่อนแล้วก็จะเปื่อนเตรับเงินใครกูดเมื่อรัฐกรยัตตากระทรวงการต่างประเทศเลยจิเปื่อนเตบรรจุกูดต่างงวดวันที่1เดือน1งวดทําอิดหรืองวดเซ็นทรัลเตเดือน1ปี1827เลยจิเปื่อนรับกระมูลเดือนหรือเปื่อนรับโกตาเมื่อพนักงานรัฐกรยัตตากระทรวงการต่างประเทศนี้เลยหมายเหตุอ้วนกวดแปลเรียงชื่อกับนามสกุลวันเดือนปีเกิดเต
ติเทยัตตาเอกสารเส้นปื้มสมโนครัวบัตรประจำตัวใบประกาศใบคะแนนเอกสารกำเกี่ยวข้องอ้วนเกยักย่อป้วนเกกลิกับเอกสารซึ่งปังนี้สำหรับนักศึกษากำสำเร็จการศึกษารอดตาต่างประเทศกายต้องเตะใบประกาศยังยืนผ่านกรมกิจการการนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาสำหรับคนกำลังยัดเกาะรับใบประกาศก็จะเปลี่ยนเตะพิจารณาตามแต่ละกรณีหากเมื่อกำเปอร์ครบถ้วนตามมาตรฐานกับเงินไขนี้กำเปือนระบุเปิ้ลเปิ้ลกำหนดเปิ้ลแต่จงนี้กำสมเขียนเราย้อนในก็จะปุเปิ้ลรับการพิจารณาหรือปุเปิ้ลรับใบสมัครจากนี้กรมจัดตั้งกระทรวงการต่างประเทศจึงแจ้งรอดยงมาประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาโลจุมกลอ้วนหนึ่งพร้อมย่อหัวหน้ากรมวันดีบุตรสดีนอกจากนี้แล้วจุนหนึ่งกับเมรีก็สามารถโทรการมันยัตตามงรัฐการกีเปื่อนซึ่งคนรับผิดชอบนี่เปะคนเซ็นทรานี้ท่านอุลินดาไสยวงเบอร์โทร7709500 7709500คนกระปารนี้เมื่อท่านพุทธวงศ์เรืองมณีเบอร์โทร2223341 2223341กับเบอร์ฐานวีแซนสุริจันโท5775-2676 5775-2676เปื่อนคันนี้วันคือก็เวลาค่อนข้างที่จะจำกัดหากยงมาแต่แฮมอีหรือนักเรียนนักศึกษาเปิ่นเม็ดเปิ่นกำงัดแล้วก็ครออ้วนต่างรัฐรันประกอบเอกสอกเอกสารตามเพียงแจ้งเพียงระบุคันนี้แหละอ้วนยอเซ็งอ้วนกระตันอ้วนกระเปื่อนอ้วนเปื่อนบรรจุเมื่อพนักงานรัฐ

เวลากายังเวลานาทีดารายการอีกีก็เลยจะโหลดแล้วขึ้นสุดกี้โคศกสมเขียนตะวาคนจัดรายการก็จิครอสำราดยงมาตะแฮมเอยอกาลครออวนสงีสิกี้ครออวนยงมาตะแฮมเอยัดเลอเปิดลำเอิ่มสุขภาพรอลำครั้งแรงสั่งเรือเคลื่อนอวนอวรมังอายุวังจึงเริงปึ๊บยอมือเมะสำหรับสิกี้ซึมบายเลย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม13ค่ำเดือน10ปีมะเมียค.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่9ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานบุญสูสุดมรีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังทั้งเป็นหัวหน้าโครงการกาเฟซาที่ทางเพิ่นได้จัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานของในรายการของพวกเขาในมื้อนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญสู
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: ทุกท่าน
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าย
2: ินดี
1: เจ้าเห็นว่าได้ระยะผ่านมาเฮาได้มีการจัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026แม่นบ่ท่าน
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เจ้าม
2: ีการจัดงานบุญกาเฟและซา
1: เจ้าสำเร็จแล้วเนาะอยากให้ท่านเว้าเกี่ยวกับผลสำเร็จของงานครั้งนี้คือเป็นขึ้นได้ได้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้บ่และก็มากผลในการจัดงานนี้เฮาสิได้มีการเตรียมแผนขึ้นได้ในทาง
2: เจ้าขอสบายดีทุกๆท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อบุญสู่สุดมาลีองค์หัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าตั้งหน้าทางกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะขอรายงานโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับการจัดงานบุญกาเฟหรือว่าผลสําเร็จของการจัดงานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026ในครั้งนี้สําหรับสําหรับหัวข้อเนาะหัวข้อในการจัดงานบุญกาเฟและซาในครั้งนี้เนาะไปแต่หัวข้อคําขวัญที่ว่า2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคในทั่วโลกเนาะอันนี้มันเป็นคําขวัญหนึ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานบุญซาและกาเฟในครั้งนี้สําหรับการจัดงานบุญซากาเฟในครั้งนี้เนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงต่อผลสําเร็จโดยเฉพาะข้าพเจ้าที่ว่าในนามเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในงานครั้งนี้ปอตีราคาสูงต่อกับผลสําเร็จในการจัดงานในครั้งนี้เห็นได้ว่าในการจัดงานบุญกาเฟในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมหลายพอสมควรจากบรรดาผู้ผู้ผลิตผู้ประกอบการสมาคมซากาเฟเข้าร่วมวางแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนาะรวมทั้งหมดมันมีอยู่จํานวน42หัวหน่วยหรือว่า42อ่างหันในขอบเขตตัวประเทศ
1: เจ้า
2: เนาะอีกความร่วมจัดงานในครั้งนี้เนาะจึงมีบรรดาแขงภาคเหนือและบรรดาแขงภาคใต้จํานวนนึงซึ่งเห็นแล้วว่าในปีนี้แม้นมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายเกี่ยวกับการเข้าร่วมวางแสดงถือว่าลื่นกว่าทุกๆปีที่เฮาได้จัดในระยะที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ในงานครั้งนี้ก็มีกิจกรรมเนาะหลายๆกิจกรรมให้บรรดาผู้แทนได้เยี่ยวชมบรรดาบูธเนาะบรรดาบูธการวางแสดงสินค้าหรือว่ากิจกรรมเตรียมฮูบเนาะสําหรับเด็กน้อยเนาะสําหรับเด็กน้อยเป็นผู้เป็นการโฆษณาการสาธิตเนาะผมเรียกกันนี้กันมันมีการสาธิตซ่งซ่าเนาะต้องซาแล้วก็วิธีการปรุงแต่งกาเฟเนาะมีการชิมกาเฟเนาะในลักษณะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวของเฮาผมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสําหรับ ผู้ที่มักหรือว่ามักกาแฟได้ซะในขอบเขตตัวประเทศเนาะในขอบเขตตัวประเทศเนาะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้เนาะก็มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณมี 10,000 กว่าคนเนาะที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้นี้เนาะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้ก็แม่นอีกอันนึงก็เป็นการจัดงานที่ว่าถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ภายใต้คำขวัญที่ว่าการส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงอะไรครับขี่มันคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางปลาเป็นไฮและแน่ใจการพัฒนาการผลิตตามทิศสีเขียวสะอาดปลอดภัยและมีความยืนยงสำหรับการจัดงานกาแฟและซ่าของพวกเราในครั้งนี้ก็แมนเพื่อโฆษณาส่งเสริมเนาะเพื่อโฆษณาส่งเสริมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการผลิตกาแฟและซ่าแน่ใจรับใส่สังคมและส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดสากลหรืออื่นว่าไปสู่ตลาดโลกผมเดียวกันนี้ก็เป็นเพิ่มทวีในการเปิดกว้างเนาะเปิดกว้างสายพันธุ์หัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการขายเนาะไอสู่ระดับภาคพื้นและสากลจึงรวมทั้งมีการประกอบส่วนพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวเนาะเป็นการซักส่วนเอาบรรดานักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาสู่ประเทศของพวกเราให้นับมือรับหลายขึ้นเนาะสนับสนุนในงานทั้งนี้พวกเราก็ตีราคาสูงแต่ว่าพวกเราได้ครับคนสำเร็จเนาะตามระดับขาดไม้ที่พวกเราได้วางไว้ในเบื้องต้นเนาะสำหรับการจัดงานนะบุญกาแฟและซ่าเนาะในโอกาสต่อไปนี้แม่นพวกเราจะได้ยกระดับตื้มเนาะยกระดับเกี่ยวกับการวางแสดงสินค้าตื้มแต่ว่าพวกเราในต้นหน้านี้สิได้จัดอยู่ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่าระดับอันไหนอย่างสากลหรือว่าระดับชาติเนาะโดยการเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ที่ฮักมักกาแฟจากบรรดาประเทศผู้ค้ากาแฟกีฬาเฮาได้มีคู่ร่วมงานนำกันออกมาวางแสดงที่เป็นลักษณะแบบเนาะแตกต่างจากครั้งนี้เนาะที่เป็นแบบรูปแบบว่าการโฆษณาแบบสากลเนาะให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อเนาะจากต่างประเทศเขามาร่วมในการวางแสดงเนาะหรือว่าซ่ากาแฟพวกเราจะจัดอันนา1ครั้งเนาะ1ครั้งต่อปีตึ้ม
3: เ
2: นาะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี่แม่นพวกเฮาก็สิได้มีมีวิสัยทัศน์เนาะเฮ็ดจังได๋เนาะให้การขยายเรื่องงานกาแฟและซ่าเนาะขยายขึ้นไปภาคเหนือเนาะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็กําลังส่งเสริมกาแฟซ่าอยู่ใน8แขวงภาคเหนือเนาะ8แขวงภาคเหนือพวกเฮาถือว่าเฮาตั้งเป้าไว้ว่าเนาะขยายการกาแฟและซ่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเนื้อที่และผลผลิตซ่ากาแฟให้มันหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นพวกเฮาได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดงานบุญกาแฟซ่าบ้านเฮาประจําปี2026ก็แม่นสรุปได้ทั้งนั้น
3: เจ้า
2: อีกเทื่อนึงก็แม่นพวกเฮาก็แม่นแสดงความขอบคุณใจอย่างสูงเนาะต่อกับการนําภาครัฐที่ยังได้กําเนิดเฮ็ดเกียรติสิทธิ์หรือว่าสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องงานกาแฟของพวกเฮาเฮ็ดได้เนาะกาแฟและซ่าของเฮาเฮ็ดได้มันนับมือนับมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเนาะหรือว่าครูร่วมพัฒนาผู้ร่วมงานพวกเฮาก็ได้ซุ่มใส่เรื่องงานดังกล่าวนี้แต่อีกนึงเนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงได้เนาะแล้วก็แสดงความขอบคุณใจอย่างสูงมันยังผู้ตีครับการสนับสนุนต่างๆงบประมาณบ่ว่าจะเป็นสภาพเคารพเนาะประจําลาวหรือว่า อันนาองค์การฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาหรือว่าเอิ้นอาเบเนาะเอิ้นชื่อว่าอาเบที่ได้นับนู้นเนาะในการจัดงานในพวกเฮาในครั้งนี้ผมเยอะกันนี่พวกเฮาก็แสดงความเคารพกับใจอย่างสูงมายังอันน่ะผู้ร่วมพัฒนาผู้ร่วมอันน่ะพาร์ทเนอร์ชิพของพวกเฮาเนาะที่ว่าย้ําได้ก็เป็นเฮ็ดเวียกใกล้ชิดแล้วก็เฮ็ดถ่ายงานของพวกเฮาครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามระดับกฎหมายที่วางไว้เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจึงขออันน่ะสรุปสังรวมได้เพียงสําเร็จบ้านเนาะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านขอถามตื้มนี่เจ้าภายหลังผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้บรรลุตามคาดหมายเนาะท่านยังเห็นมีบางจุดบ่เป็นข้อคงค้างของเฮาที่เฮาจะต้องได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้งานข้างต่อไปใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหรือว่ารับผลสําเร็จหลายขึ้นกว่าเก่า
2: เจ้าสําหรับการอันถอนบทเรียนหรือว่าเฮาประเมินเนาะประเมินผลเหลือเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเนาะครั้งนี้หรือว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้พวกเฮาก็มีหลายอันเนาะที่พวกเฮาจะต้องได้ปรับปรุงมีหลายอันที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้พัฒนาเนาะพัฒนาในคะแนนการกาแฟและชาเนาะของอันของบ้านเฮาเนาะอันโดยเฉพาะอันที่1นี้แม่นปัจจุบันนี้เนาะบ่ทั้งเดือนทั้งด่านวิชาการก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นอันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงนิพพากาศเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้อันบรรดาพญาติแมงไม้ศัตรูพืชเนาะที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในบรรอันผู้ที่ผู้กาแฟเนาะฉะนั้นให้เป็นสิ่งนึงที่ว่าท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มีการลงลึกเอาใจใส่เนาะในการอันปรับปรุงเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้อันที่2นี้แม่นการผลิตกาแฟของพวกเฮาปัจจุบันนี้เนาะรวมเอา 90% แม่นอยู่ทางภาคใต้โดยเฉพาะมันอยู่ในปูเฟียงบริเวณแล้วอันที่พวกเขาจะต้องได้เชิมตื้มแต่มันพวกเขามีตายแห้งอยู่ในฝากเนื้อเนาะในฝากเนื้อถึงว่ามีเงินใครที่อำนวยความสะดวกเนาะทางฝากเนื้อเป็ดเป็ดแกงฝากเนื้อปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังต้องเชิมบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการที่ผลิตหรือว่าที่เฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าที่กําลังซุ้มใส่เรื่องงานกาแฟแม่นพวกเฮาได้มีการช่วยเหลือเขาเจ้าหันแล้วก็มีสิ่งท้าทายหลายอันเพราะว่าทางภาคเหนือเนาะยังมีความต้องการหลายอยากให้พวกเฮานี่จะต้องได้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการก็คือทางด้านวิชาการทางด้านกาแฟหรือว่าทางด้านชาเนาะแล้วก็พวกเฮาก็กําลังซุ้มใส่ให้วิชาการที่มีประสบการณ์หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตทางภาคใต้นี้ขึ้นช่วยภาคเหนือเป็นได้บางเป้าหมายไว้ให้กาแฟปางเนื้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนาะอันที่3นี้อันสิ่งที่พวกเฮาท้าทายนี่มันการซื้อขายกาแฟเนาะการคุ้มครองการซื้อขายกาแฟของพวกเฮาอยู่ในต้นหน้านี้มันพวกเฮาจะต้องได้ซุ้มใส่ตื้มอีกเนาะในการซื้อขายประกันเป็นต้นเป็นการกําหนดราคาเนาะราคาของบ้านเฮาเองจะต้องเป็นกลุ่มการขายให้มันเป็น value chain เนาะต้องสู่การผลิตเนาะเฮ็ดได้ให้มันตอบสนองได้ต่อเงื่อนไขหรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของอันประเทศที่พวกเฮาส่งออกไปฮะเนาะให้เขาได้ยอมรับเนาะปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านท้าทายก็แม่นพวกเฮายังขึ้นอยู่กับตลาดสากลขึ้นลงราคาเนาะราคาแล้วมันอิงใส่ตลาดสากลเป็นหลักต่อไปนี้พวกเฮาจะได้มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มาคิดแล้วก็มาร่วมกันในการพัฒนาเรื่องงานทางการนี้ตื้มเนาะสําหรับการจัดงานในครั้งต่อไปนี้คือพวกเฮาได้ประเมินขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปหั่นแม่นในระยะที่ผ่านมาแม่นเฮาโฆษณาตั้งแต่อยู่ภายในประเทศพวกเฮาในต่อไปนี้พวกเฮาจะได้พยายามลิงก์เข้าบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการผู้ซื้อขายจากประเทศอมคางก็ดีจากในภาคพื้นและสากลก็ดีให้มาเชิญเขาเจ้ามาร่วมเนาะเชิญเขาเจ้ามาร่วมบ้างแสดงมาเรียกเปลี่ยนบทเรียนเนาะมาจับคู่ร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เป็นธรรมเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เขาเอิ้นว่าค้าขายราคากําหนดราคาร่วมกันให้มันแฟร์เนาะแฟร์เทรดเอิ้นเนาะการค้าขายที่เป็นธรรมเนาะการค้าขายที่เป็นธรรมผู้ผลิตก็มันได้กําไรผู้ซื้อก็มันได้กําไรเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้การผลิตมี มีต้องสูแล้วก็กำลิดห่วมกันเนาะสื่อคลายห่วมกันให้มีภัยมันมีความยืนยงเนาะให้มันมีความยืนยงอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราจะต้องได้ตาท้ายแล้วก็พวกเราก็จะได้อีกอันนึงเนาะรวมอันพิเศษก็เป็นพวกเราจะได้โฆษณาตึ้มเนาะโฆษณาเกี่ยวกับตากาแฟพวกเรานี่ออกสู่ตลาดโลกเนาะปัจจุบันนี้พวกเราก็กำลังจะเก็บเขา ISO หรือว่าองค์การกาแฟเนาะองค์การกาแฟสากลก็เก็บเขาเป็นสมาชิกขององค์การกาแฟสากลเนาะอยู่แล้วท่านนั้นแล้วก็ก็ที่ไปสีได้มีการพัฒนาตึ้มแล้วก็ข้อมูลข่าวสารทางด้านสารและกาแฟพวกเราก็จะได้กระจายเนาะไปทั่วโลกตึ้มเนาะอันนั้นเลยมันเป็นวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราจะต้องได้อันนะจะต้องได้อันปรับปรุงเอกไข่ตึมเนาะอันนี้มันเป็นการเรียบเรียงบทเรียนไปตามแต่ละระยะที่พวกเขาเนาะที่พวกเขาจัดงานแล้วก็พวกเขากับประเมินไปแต่ละระยะเนาะ
3: เจ้า
2: ปิ้งใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนาะแต่ที่เป็นนั้นเนาะ
3: เจ้าและท่านสำหรับว่าปัจจุบันนี้เนาะการบริโภคก็คือการดื่มกาแฟนี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นขบวนการกว้างขวางหลายเกือบทั่วประเทศที่ว่าจะมีห้านกาแฟที่เป็นห้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟนี่จำนวนหลายอีหลีบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศและส่วนใหญ่เฮาได้มีการประสานกับหัวหน่วยธุรกิจบนในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของกาแฟลาวเฮานี่ไปอยู่ในหัวหน่วยห้างห้านนั้นๆเพื่อส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮาเองนี
2: ่เจ้าก็ดังที่พวกเขาเห็นเนาะหรือว่าพวกเขาได้ประเมินเกี่ยวกับการขยายตัวเกี่ยวกับการบริโภคหรือว่าการดื่มกาแฟคดีอยู่ในประเทศเราปัจจุบันนี้ก็มีความนิยมแหละเนาะมีความนิยมชมชอบในการดื่มกาแฟซาเพราะการดื่มกาแฟซาเนี่ยมันเป็นมิตรกันอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีดื่มซาแล้วก็มีดื่มกาแฟเนาะบางท่านก็แล้วป
3: ั
2: จจุบันนี้ก็แม่นบรรดาที่พวกเฮาได้สังรวมเนาะจํานวนนึงก็แม่นบรรดาห้างร้านกาแฟในขอบเขตทุกประเทศนี้เราก็แม่นมีการเพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
3: แม่นล่ะ
2: อยู่ในแต่ละแขวงอยู่ในแต่ละแขวงก็แม่นเพิ่มขึ้นหลายเนาะแล้วกับบรรดาวัยรุ่นวัยหนุ่มการกำลังหันมาเป็นแฟชั่นคือนะเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอีหยังเป็นอันนี้เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการดื่มกาแฟได้ซะเดี๋ยวนี้เนาะ
3: เจ้า
2: การดื่มกาแฟได้ซะนี่มีหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบรรดาห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็แม่นเนาะต่างอ่านกาแฟขึ้นอย่างลงรายพร้อมเดียวกันนี้เนาะอีกอันนึงทางโครงการพวกเฮานี่ก็ได้มีการสนับสนุนให้บรรดาผู้ประกอบการต่างห้างนั้นในการอีหยังเขาเอิ้นว่าในการนั้นน่ะฝึกอบรมเฮียนฮู้ให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าฝึกอบรมเฮียนฮู้เนาะในการปรุงแต่งกาแฟในการชิมกาแฟเน
3: า
2: ะในการรักษาเอกลักษณ์กาแฟพิเศษของลาวเฮานี้เนาะเพื่อบ่ให้มันเสียแล้วเนาะบ่ให้มันบ่ให้มันเสียคุณภาพเอาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดให้กาแฟลาวเฮานี้เนาะซึ่งว่ากาแฟลาวนี่ก็เป็นกาแฟที่ว่าเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษเขาเห็นเนาะเป็นเอกลักษณ์พิเศษว่าเป็นกาแฟดีเป็นคุณภาพนั่นแหละพวกเฮาก็เคยได้ไปแข่งขันเนาะแข่งขันแล้วก็ได้รับการซิมจากคณะผู้ที่ซิมระดับโลกแล้วมาซิมกาแฟลาวก็ถือว่ากาแฟลาวของพวกเฮานี่ก็แม่นติดอยู่ในอันดับ1ใน5ของโลกนะเนาะ
3: เจ้า
2: ไปอยู่อเมริกาก็ดีอยู่ฝรั่งก็ดีที่เขาจัดงานซิมกาแฟระดับโลกมันกาแฟลาวก็มันอยู่ในท็อปที่ว่าอยู่ในอันดับกาแฟที่มีคุณภาพฉะนั้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์อันกาแฟที่มีคุณภาพตัวนี้พวกเรากับพยายามรณรงค์ให้บรรดาผู้หน่วยผู้ผลิตผู้ซื้อกาแฟหันให้ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติตามอันวิธีการเก็บเกี่ยวหรือว่าการปรุงแต่งกาแฟหรือว่าการผลิตกาแฟให้มันไปตามกลไกเทคนิควิชาการเพื่อรักษาเอกลักษณ์เกี่ยวกับกาแฟคุณภาพเพราะว่าการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนี้มันต้องแม่นการผลิตกาแฟที่ว่าจะต้องได้อีหยังการผลิตการปรุงแต่งเนาะให้ไปตามขั้นตอนวิชาการของการผลิตครั้งนี้เนาะบ่แม่นว่าสิผลิตแบบว่าอย่างบ่ถูกต้องตามเทคนิคขั้นตอนอันนั้นมันก็เฮ็ดให้คุณภาพเนาะคุณภาพบ่ได้ ตามมาตรฐานเนาะนี่พอเกิดมีการประกอบร่มเนาะเพื่อให้ได้ให้อนาประกอบร่มหรือว่าให้เทคนิคเนาะในการปลูกแตงกาแฟให้ได้ให้มันกาแฟรักษาเอกลักษณ์และมีคุณภาพเนาะนั้นยืนเคียงคู่กับอนาคนลาวเอาไปอย่างบ่ทุจริต
3: เจ้าเนาะเจ้าและสำหรับในนามทานเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟและซาเนาะซานี่มันจะรวมน้ำซาเขียวบ่หรือว่าจะซาดื่มทั่วไปที่ว่าปรุงใส่น้ำร้อนธรรมดานี่ท่าน
2: สำหรับซานี่เนาะสำหรับซานี่มันก็มีหลายชนิดซาเนาะซึ่งว่าเอามาเน้นใส่ซาของลาวนี่ซาของลาวนี่แม่นส่วนหลายก็แม่นตาจะเบิ่งอันปริมาณการผลิตก็แม่นปัจจุบันนี่ก็แม่นอยู่ทางฝั่งเหนือเนาะอยู่แบบลิซ่าหลายแต่ซาของลาวเฮานี้ก็แม่นเป็นซาที่ว่ามีคุณภาพเอาอื่นว่าเป็นซาดั้งเดิมเนาะเป็นซาดั้งเดิมอื่นว่าเป็นซาหลายปีเป็นซาเป็นซาป่าเป็นส่วนหลายเนาะฉะนั้นรสชาติมันก็สิมีความแตกต่างจากซาที่เอาปลูกเอาเนาะเป็นซาที่ปลูกเอาฉะนั้นน่ะเอกลักษณ์นึงของซาเฮาก็สิมีซาเขียวเนาะซาเขียวซาแดงเนาะซาเขียวซาแดงที่ว่าหลักๆที่พวกเฮาอันมีอยู่ปัจจุบันนี่เนาะโดยเฉพาะก็แม่นซาเขียวซาแดงอยู่ทางเมืองยอดอู้เนาะ
3: เจ้า
2: อย่างปงสลีหรือว่าซาเป็นอย่างซาน่า400ปีเนาะ
3: เจ้า
2: หรือว่าซาผู้ซันหรือว่าซาผู้ซันอย่างอยู่ทางเมืองแปกแขงเชียงควงเนาะ
3: ดูดมไซก็มีเนาะ
2: หรือว่าซาทางเมืองเนาะแขงบ่อแก้วที่พวกเฮาโครงการพวกเฮาที่ว่าได้ซุ้มใช้เนาะซุ้มใช้ในการพัฒนาซุ้มใช้ในการให้ได้ช่วยเขาเจ้าหันเนาะให้มันได้ขายซ่าให้มันได้ผลิตซ่าและพร้อมเดียวกันนั้นก็แม่นส่งเสริมให้เขาเจ้าหันได้ขายซ่าออกไปสู่ตลาดปุ้นหรือว่าตลาดภายในพร้อมเดียวกันนี้เนาะในนามที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานกาแฟและซ่าเนาะก็ไม่เห็นได้ว่าการผลิตซ่าหรือว่าการดื่มซ่าก็แม่นการพัฒนาซ่าก็แม่นหลายนับมือทำลายขึ้นเนาะเพราะเขาเกิดพยายามสูงใจให้ได้ให้มีตลาดให้มันมีคนยุ่งยงและให้มียี่ห้อเนาะให้มียี่ห
3: ้อ
2: ให้มียี่ห้อในการปรุงแต่งเนาะมียี่ห้อตาบ้านเฮานี่นะที่มีเอกลักษณ์ของซาลาวของเฮาเนาะพร้อมเดียวกันนี้เนาะในอนาคตพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะได้ปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งซาเนาะเป็นผลิตภัณฑ์เติมปรุงแต่งซานี่เป็นผลิตภัณฑ์เติมเป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ซาที่ว่าเป็นตุกเนาะ
3: เจ้า
2: เป็นตุกซาตุกซาที่ว่าน่ะดื่มเป็นคือกรีนทีนี่นะเนาะคือเหล้ากรีนทีเนาะพวกเฮาสิมีอันน่ะมีสัตว์เติมในการอันน่ะช่วยเหลือ
3: ให้
2: ผ
3: ู้สู
2: งหรือว่าช่วยเหลือผลิตภัณฑ์เหล้าให้แปรรูปเนาะแปรรูปเป็นอันน่ะซาพอปัจจุบันนี่ก็แม่นบรรดาวัยรุ่นเนาะหรือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มก็มักดื่มซาที่ว่าเป็นซาสําเร็จรูปหรือว่าเป็นการซาที่ปรุงแต่งแล้วเนาะสําหรับผู้เฒ่าหรือว่าผู้วัยกลางก็เป็นดื่มซาดําซาเขียวใส่น้ําร้อนนี่เนาะฉะนั้นเป็นวัยรุ่นเขาเจ้าสิมักดื่มซาแบบที่ว่าปรุงแต่งเนาะเป็นน้ําซาเป็นอีหยังอันน่ะเป็นซาโอชิบ่มีหยังต่างๆที่ว่าอันนั้นน่ะพวกเฮาก็กําลังอันน่ะมีไอเดียที่จะช่วยไอ้ซาลาวอันนี้แปรรูปเป็นน้ําตุกเนาะเป็นตุกหรือเป็นแก้วก็ดีเนาะปรุงแต่งเป็นโรงงานเนาะภายในประเทศเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มีแต่บริโภคเนาะจากซาต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะเป็นจีนหรือว่าทางไทยบ่ที่เขาจะผลิตเป็นปรุงแต่งหั่นนี่บ่มีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาอันน่ะเรียกงานตัวนี้ตึมในเฉพาะนะ
3: เจ้าอันนี้ก็เป็นช่องทางหลายแนวทางที่ว่ามีทั้งอันน่ะเพื่อส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรเฮาได้มีรายรับด้วยเนาะท่านเนาะโดยเฉพาะก็เป็นส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรของเราเฮาในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ไปทั้งซานี่ไปทั้งเหนือกาแฟไปทั้งใต้ไปซะแหละและบัดนี้สําหรับท่านเองเด้ตอนท้ายอยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมใดๆในการหันมาบริโภคซาของลาวเฮาเนาะหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่ยังนําใช้ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศอยู่เอามาบดเป็นกาแฟฮะจําหน่ายอยู่อยากให้ส่งเสริมของกาแฟลาวเฮาขึ้นเท่าใดท่าน
2: เจ้าสําหรับแนะนําที่พวกเฮาก็อยู่ในผู้รับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับอันนั้น ก็คือกรมปกครองพ่อนี่ในปัจจุบันนี้พ่อก็อยู่ในอันหัวหน้ากองเลขากองคณะกรรมการแห่งชาติเนาะเพื่อส่งเสริมกาแฟและชาลาวในขอบเขตทั้งประเทศฉะนั้นแนะนําเนาะทางหน้าทางกรมปกครองเนาะทางกรมปกครองกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมนี่ก็แม่นในเฉพาะหน้านี้เนาะพวกเฮาก็สิได้พร้อมกันนั่นแหละส่งเสริมเนาะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอันเอกลักษณ์กาแฟเนาะชาลาวแล้วก็จิตปัญญามนรลุงเนาะเผยแพร่หรือว่าโฆษณาให้คนลาวเนาะมาบริโภคผลิตภัณฑ์เนาะลาวเฮ็ดลาวนําใส่เนาะลาวเจริญเนาะจิตปัญญามซุ้มใส่ในการเบียงงานโฆษณานี่คือเนาะเฮ็ดได้ให้การโฆษณากาแฟชาลาวนี่เนาะให้มันทั่วถึงบ่ว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าอันน่ะส่งเสริมหรือว่าโฆษณาไปยังต่างประเทศให้ทางประเทศอื่นรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพรับรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของกาแฟลาวของพวกเฮาผมเดียวกันนี้เนาะทางอันน่ะแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากาแฟและชาลาวเฮาก็มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็จะพยายามส่งเสริมเติมเห็นได้เนาะสอกหาขึ้นฮ้อนเนาะบ่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือว่าผู้ช่วยสนับสนุนเนาะทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาซุ้มใส่เนาะการพัฒนาหรือว่ามาซุ้มใส่ในการผลิตกาแฟของลาวอันนี้ให้มันมีความยืนยงทนงแกนให้มันรักษาเอกลักษณ์หรือว่ารักษาคุณภาพของชากาแฟลาวเฮานี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างบ่หยุดยั้ง
3: จ้า
2: และเนาะ
3: เจ้า
2: บางฉะนั้นก็เฮียงฮ้องมายังทุกท่านเฮียงฮ้องมายังผู้ประกอบการผลิตเนาะรวมทั้งกลุ่มผลิตผู้ชาวชีก้อนหันพร้อมกันโฆษณาพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะพร้อมกันรักษาเอกลักษณ์เนาะพร้อมกันบริโภคจริงที่เฮาเฮ็ดได้เนาะก็คือดังวลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้เว้าอย่างจะแจ้งว่าเนาะลดพรในการนําเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศให้หลายขึ้นนี่มันคือตามเป้าตามเวลาแห่งชาติที่รัฐบาลของเฮาได้ระบุไว้เนาะได้มีนโยบายไว้นั้นๆเนาะฉะนั้นพวกเฮาจะต้องได้ตอบสนองให้มันตรงประเด็นเกี่ยวกับเวลาแห่งชาติของรัฐบาลที่ได้กําหนดไว้
3: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญสู้สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการเนาะท่านเนาะหัวหน้าโครงการกาแฟซาของลาวเฮานี่แหละเจ้าเป็นจังได๋รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮาหรือว่ารายการยกปัญหามาสนทนาจะขอติดต่อสัมภาษณ์ท่านตื่มเด้อเจาะจิ้มไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับกาแฟแน่เว้าเรื่องซาแน่เพื่อให้ทั้งประชาชนก็คือประชาชนขอบเขตทั่วประเทศนี่ได้ให้ได้รับรู้ว่าคุณภาพของกาแฟเฮาและซาของกาแฟบ้านเฮานี่ดีซําใดมีคุณภาพซําใดเนาะท่านเนาะ
2: เจ้าขอบใจหลายเด้ออันนั้นยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีเนาะสัมภาษณ์หรือว่าโฆษณากาแฟลาวให้มันทั่วถึงอยู่ในสังคมลาวของเฮาหรือว่ากระจายออกไปกันต่างประเทศเนาะขอบใจหลายๆเนาะมีหยังพวกเฮายินดีต้อนรับยินดีให้การสัมภาษณ์ล่ะผมมือเพื่อโฆษณากาแฟและซาลาวให้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆขอขอบใจหลายเด้อท่าน
3: เจ้าขอขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสู่สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและก็ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟซาที่ได้สําเร็จวังบรุณมณีในงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ซึ่งครั้งที่3เพิ่นก็ได้ถอดถอนบทเรียนครั้งที่2นี่สิไปจัดครั้งที่3เป็นคืนเท่าใดจะกําหนดอยู่ไสนี้เฮาก็ติดตามไปนํากันแต่อันสิ่งสําคัญก็คือการส่งเสริมสังคมเฮานี่แหละก็คือประชาชนเฮาในการมาร่วมกันดื่มกาแฟบ้านเฮาและซาบ้านเฮาเพื่อเฮ็ดได้ให้ชาวเกษตรกรของพวกเขาได้มีกำลังใจในการปลูกให้มีคุณภาพและส่งต่อมาฮอดผู้บริโภคท่านผู้ฟังเวลาของรายการของพวกเขาก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
4: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ
5: ่ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
4: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
5: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
4: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
5: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
6: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้รับของแจกของแถมเครื่องดื่มไฮลาล่าถ้าว่าห้องเพียงมวลแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาห้าน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงดาคุ้มคุมหินเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและโรงเรียนแพทย์ศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม020-5981-6141 96-98-4393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพัฒนาขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.

สบายท่านผู้ฟังทุกท่านตอนรับทางการสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันศุกร์วันที่9ตุลาคม2566แฮม13ค่ำเดือน10อีมาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569เอาท้ายอาทิตย์แล้วเนาะมื้อนี้วันศุกร์ไว้เวลานี่บ่ค่อยตาปูดอกดอกปิ่นดอกเนาะเนาะใกล้ๆเข้ามานี่วันที่12ตุลาก็แม่นวันประกาศเอกราชเด้26กับบุญออกพรรษา27กับบุญทรงเฮืออันคนวันจันทร์กับพวกเขาบางท่านก็ชื่อว่าท่าวันจันทร์บ่เนาะแต่ว่าบุญจอมแจ้งนี่เพิ่นตามเพิ่นแจ้งมานี่14นี่ได้14กับ18สิมีการครบงานขายเครื่องของโอ้แค่ยาวหลายมื้อเทศกาลงานบุญของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะแล้วพี่น้องทางบ้านจอมแจ้งนี่โอ้พี่แหละนับแต่การสร้างแล้วอยู่ละมันไปพี่แหละผ่านมากับมันเอาทีพี่ได้สังเกตว่าเงินสารบ้านทรงใกล้แคมทางนี่เพิ่นมีการครบงานต้อนรับแขกครับคนเนาะเอานี่แหละบุญบ้านเฮาไปทางใดก็ได้กินเนาะข้าวปุ้นข้าวปัดเด้แต่ละบ้านแต่ละเมืองเพิ่นก็ฮับต้อนนะคนลาวใจใหญ่เด้อพี่น้องเด้เอาทางรายการมื้อนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนทุกการเช่นเคยแล้วมื้อนี้จะนําเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งสถานฮู้เด้และก็กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้นี่เป็นมื้อที่5ของการดําเนินเนาะและยังอยากจะมาฟังเติมมาได้นําเสนอปัญหาใดๆในตอนเช้ามื้อนี้อยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติของพวกเขาและคนจัดนี้ตัวรายการนี้บ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยมันเสียงเพียงก่อนและจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวคืนใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากกันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นถึงฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการที่ได้สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโอ้เรื่องฟ้าเรื่องฝนเนาะบ้านเฮากันยังไข้แดก็อย่างว่าไข้หลายเติบจังซะผ่านมาว่าซั่นป้อบางอาทิตย์แล้วนี่พายุเนาะจากลมจากฝนว่าซั่นซะเนาะน้ําท่วมขังยิงแดแต่ก็เบิ่งอยู่ทางต่างประเทศก็คือประเทศใกล้เคียงกับพวกเขาประเทศไทยเนาะก็อีต้นโอ้ยน้ําท่วมกรุงเทพบางกอกประเทศไทยเห็นข่าวเมื่อท่านบอกฟังจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องทั้งกรุงเทพหรือว่าหลายแขวงในทั่วประเทศของไทยนี้ที่ผู้ประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วมเนาะจะได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆให้สภาพกลับมาเป็นปกติโดยไวให้ธรรมชาติคือพวกเขาว่าแหละเกิดขึ้นย้ำใดเวลาใดเขาบ่ฮู้ล่วงหน้ามีแต่ว่าเขียมพ่อมับมือไว้ให้ดีเนาะภัยธรรมชาติก็คือว่าแหละย้ำฝนมันก็ยังอยู่ท้ายๆแล้วปลายฝนต้นหนาวท่านซะเอามาฟังสำหรับในตอนเช้าวันนี้แหละท่านนะครับฟังการให้ทอดเสียงและกับทั้งโทรภาพเดเพจของวิทยุของพวกเขากับผ่านภาพอีกดิเมื่อเช้านี้แหละท่านนะครับฟังบทรายงานขององค์การอัยการประชุมสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ซึ่งท่านพลจิตวานังดีวงลาวลี่หัวหน้าองค์การอัยการประชุมสูงสุดได้ขึ้นรายงานเนาะจากนั้นก็ได้รับฟังท่านไพวีศรีบัวลิพานิประธานศาลประชาชนสูงสุดก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027จากนั้นท่านนางทุมมารีวงประจันประธานกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมต่างหน้าคณะประจำสภาชาติก็ได้ประบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาชาติต่อบทรายงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027เอาเมื่อเช้านี้ได้ท่านได้ฟังเนาะฟังบ่ทันก็ฟังได้ในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษเด้อข่าวต้นชั่วโมงพวกเฮาทีมงานรายการนักข่าวกับประจำอยู่หอสภาชาติได้สามารถติดตามมาฟังได้เนาะบรรยากาศของประชุมก็เริ่มแต่วันที่5จนถึง21ตุลา2026นี้อย่าลืมสายด่วน156 156บ่เสียค่าจักกีบแต่ขอย้ำว่าเป็นมงรัฐการเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นสิโทรตอนกลางคืนเพิ่นหลับเพิ่นนอนเพื่อบ่รับสายบ่แม่นเด้โทรไปตอนเพิ่นเฮ็ดเวียกก่อนเช้าตอนแลงนี่แหละสิโทรหาเพิ่นโลดเนาะสบายสบายเอา156สายด่วนบ่เสียค่าจักกีบก็สิเปลี่ยนบรรยากาศตื่มแล้วจึงกลับเข้าสู่ในยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมือนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวโซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีอากาศของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงลึก
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจําวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านได้แต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งแยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นจังได๋เสียงเพลงฝากต้อนให้วิริยการเฮาทุกท่านผู้ลุงแม่ป้านะบรรดาสาวเนาะบางท่านว่าโอ้กำลังหยิบปักทักเซลบางท่านก็สิเป็นกำลังสานแห่สานมองสานใส่เศรษฐกิจครอบครัวเพิ่นว่า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ได้เนาะบ่ครอบครัวก็ได้เฮ็ดเกินว่างั้นสิมือเป็นสินค้าบางครอบครัวนี่งัดอันขวดแก้สลักเด้แก้สลักใส่ไม้เศษบ่พันมานบ่หลายคนรวยเด้อทุกท่านเด้อหากไม่ดูไม่แท้ไม่อีหยังเพิ่นมาแกะคดแกะสลักไม้เป็นรูปลิงลายจากมูลค่าคือเว้าเนาะราคาไม้เป็นเศษต่อหากมันน่ะนะโอ้มาสับลายบักงามๆมาลงสีแลกเกอร์เงาเหลื่อมไปขายเห็นบ่1เมือง1ผลิตภัณฑ์นี่หรือว่าไอ้เด็กเนาะสิเห็นเนาะหากไม่ดูไม่แท้ไม่ขยุงไม่อีหยังเพิ่นไปเฮ็ดคดแกะสลักโอ้เป็นมูลค่าเพิ่มสร้างเลยครับบ่ธรรมดาเนาะอันนี้ก็ชมเชยงั้นหัวคิดประดิษฐ์สร้างก็ว่าขายความรู้กินเด้งานสีมือบวกใส่อีกแกะงามออกแบบงามนี่สีสันสวยงามก็สามารถสขายได้นักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่โอ้มากหลายมากหลายได้ทุกท่านเลยเนาะอันนี้ก็สมเสริญด้วยทุกอาชีพเลือกงานเป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพบางคนก็ใส่แห้งบางคนก็ใส่สมองนี่ความคิดต่างๆเนาะตัวไหนก็เป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพเลือกงานที่สร้างอยู่ทำกินเดี๋ยวท่านซะหาเงินนั่นแหละบอกง่ายๆเนาะเอามีคติคำคมมาฝากอีกเมื่อนี้คำว่าเป็นไปบ่ได้แม่นสำหรับคนที่ขี้ข้านเท่านั้นเพิ่นว่าเนาะถ้าท่านบ่สามารถอธิบายมันได้อย่างไรได้ท่านก็บ่เข้าใจมันดีพอเพิ่นบอกจงเฮ็ดดีที่สุดจนกว่าท่านจะรู้วิธีดีกว่าเมื่อท่านรู้วิธีดีกว่าจงเฮ็ดวิธีนั้นเพิ่นบอกเนาะและตอนท้ายจะเว้าว่าท่านบ่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ท่านต้องเป็นคนที่พยายามที่สุดนั่นเนาะก็เป็นคติคำคมเตือนใจมาฝากมาตอนหยอดหยอดใส่แต่ละมือเนาะเพราะว่าเป็นยาดีบางคนได้ฟังคติคำคมเตือนใจกับพอได้มวนผ่อนคลายแต่ละมือแต่ละวันนะพี่น้องเนาะจากรายการอาทิตย์สดงเฮาก็เสียดายอยู่ถ้าเป็นมงเฮ็ดเบียก 15:00 น. บ่ 16:00 น. นี่ก็สิรับหน้าใหม่ลดแล้วและการสดยาวตอบแห่งใจเนาะบรรยากาศมันคือคืนมนต์ซื่นเด้เพราะว่าผ่านมาสมรากันมาจัดวันนั้นยามแลงเนาะผ่านมาก็ 16:00 น. เด้งาน 16:30 หน่อยบ่ขึ้นไปแต่เข้าการใหม่พุ่นละ10ปลายปีหลังเกือบ20ปีหลังละเนาะและท่านก็สิได้ยินได้ฟังบรรยากาศเก่าแรงๆมานี่โทจวดจาดหน้าใหม่แล้วมวนหลายพี่น้องเนาะเอาแต่ได้ก็คิดฮอดคือเก่าเด้อหน้าใหม่บ่ได้จัดหรือว่ารายการสดบ่ได้จัดเพราะเป็นมงแรงละ 17:00 18:00 ก็ต้องขออภัยบรรยากาศหลายๆมื้อใดมีรายการตอนเที่ยงตอนเย็นนี่ก็จังสิมายาวสู่ฟังพี่น้องเนาะเอาก่อนจะมาฟังเพลงนั้นก็ชี้แจ้งการได้เนื่องจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ให้บริการรับทราบโดยเฉพาะแล้วได้แจ้งว่าการเริ่มเก็บค่าโดยสารรถเมล์ด่วน BRT นี้แต่บ่ฟังดังนั้นแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังบรรดาท่านรับทราบนับแต่วันที่12ตุลาคม2566เป็นต้นไปจะเริ่มให้บริการขายปี้รถเมล์ด่วน BRT ในราคา 10,000 กีบต่อคนต่อเที่ยวผู้โดยสารสามารถขึ้นลงรถเมล์ด่วนได้ทุกสถานีในราคาเดียวเริ่มแต่ส่วนเจ้าฟางุ่มไปหามหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกโดยมีวิธีการซื้อปี้รถเมล์สะดวกสบายวิธีการจ่ายนะสำหรับปี้ผู้โดยสารนี้ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้แล้วก็เติมเงินได้ที่5สถานีก็คือสถานีเจ้าฟางุ่มกงกันข้ามกับโรงแรมฮอลิเดย์อินด้านนาวแฮมซัมเมอร์เซ็ตนั้นสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยแห่งชาติดงโดกในนี้จะมีค่ามัดจำ 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีนี่ก็จะได้ส่งคืนเงินมัดจำของท่านเนาะตามจำนวนถ้าว่าในบัตรมีเงินเหลือก็จะได้รับเงินที่เหลือทั้งหมดคืนนั่นบ่ฟังและผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดซึ่งจะมีกองหามเงินสดเด้อในรถเมล์หันเลยแล้วขอให้เก็บเงินตามราคาปีที่กำหนดไว้เนาะเพราะว่าจะบ่มีการทอนได้มีแต่ตู้เก็บกองเก็บเงินมันซะและผู้โดยสารสามารถจ่ายผ่าน QR Code ก็ได้นะของบัญชีกองคุ้มครองการขนส่งในตัวเมืองนครจันทน์ดังนั้นก็จึงแจ้งมายังทุกท่านเนาะเริ่มนี่12ตุลาคมพุ่งนี้วันประกาศเอกราชนี่จะได้เริ่มขายปี้ได้ทุกท่านเด้อหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครจันทน์ท่านบุญยวัฒน์นิรไสเอานั่นก็เป็นแจ้งการจากโครงการขนส่งเย็นยงในตัวเมืองนครจันทน์หรือว่าโครงการรถเมล์ด่วน BRT เนาะให้บรรยากาศได้รับฟังเพลงก่อนแล้วจึงกลับกันสู่ระยะต่อไป

0: เศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ้งพอคำเบิ้งหัวเบิ้งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่ได
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเลยจะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: กินมัมมัมบ่คำเบิ่งท้องขณะนี้ท่านพอมาฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาไปได้ผ่านไปเนาะเสียงเพลงม่วนๆจัดให้ฝากต่อให้ทุกท่านเด้อเดี๋ยวบางท่านว่าโอ้ได้ฟังเพลงพลไข่ในท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันนี้วันที่9ตุลาเนาะเอาเรื่องอาหารการกินที่พวกเขาเตือนกันตลอดเนาะยามนี้นี่มันจะมักเกิดเด้อบ่ว่าแต่ผู้ใหญ่เด็กน้อยผู้เฒ่าภูมิต้านทานต่ําแม้แต่แข็งแฮงนี่นะวัยหนุ่มเฮานี่กลางคนนี่ก็อยากว่าไหนถ้าว่ากินบ่สะอาดอยู่บ่สะอาดนี่น่ะบ่ถูกระมัยเนาะก็สิเห็นข่าวผ่านมานี่ถอกท้องโอ้หลายคนก็ไปใช้น้ําเกลือน้ําทะเลเห็นบ่เสียเหือหลายเด้ใช้น้ำเกลือฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก็คือพวกเขาได้เว้าตลอดแล้วอย่าลืมในระยะนี้กินอาหารต้องให้สะอาดเรื่องพยุพันธุ์กับพยาธิอย่างกับหมูอหิวานะบางคนก็ยังบ่กล้ากินหมูเอ้ยกินได้แล้วทุกท่านเลยกินได้แล้วเนาะเป็นอย่างว่าฉันตอนนี้มันแพทย์เพิ่นอนุญาตขายเด้เนาะถ้าว่าผ่านโรงงานนะผ่านสัตวแพทย์เพิ่นกวดเลือดออกจากโรงงานมาแม่นกินได้หมดมีแต่ว่าบ่ได้ขายที่บ่ถูกต้องบางคนฆ่าเองนี่ระวังเด้อบางคนโอ้ยหมูลาดหมูเลี้ยงจังซั่นจังซี่แนวนั้นแนวนี้ระวังพี่น้องเอ้ยเนาะจะมีโทษผ่านมาเนี่ยบางคนยังตื่นตกใจบ่กล้ากินเนาะถ้าว่าออกจากโรงงานแล้วถามรถไปห้างตลาดต่างๆมีใบจากโรงงานบ่โอ้ยเพิ่นยืนในรถแล้วเนาะอยู่ตลาดนี่แฮงถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าแฮงต้องลงไปกวดเด้จังสามารถกินได้บางคนยังตื่นตกใจบ่กล้ากินหมูซะยามนี้ตอนนี้ใครแล้วก็คือว่าแหละหมูนี่บ่ได้ติดใส่คนไหนแล้วก็บ่ได้ติดใส่สัตว์อื่นอีกมีแต่หมูเท่านั้นแหละหมูให้หมูเท่านั้นเด้หมูติดหมูว่าซั่นซะเนาะพญาไอ้นี่ว่าหมูแอฟริกานี่นะบ่ติดใส่คนเด้อทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นก็อธิบายชี้แจงไปแล้วเนาะถ้าว่ายังบ่เข้าใจคนหาอยู่ทั้งเพจศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขก็ได้เนาะส่งหาเพิ่นโลดเด้อพี่น้องเด้อเอาเวลายับจบบ่เข้ามาแล้วบ่อยากจากเวลามาไหลเอาจักอีก2เสียงเพลงหรือเพลงนึงเนาะและจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

ขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ทำให้ฟังรายการอาทิตย์ราชดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวเวลาหยับจมูกเข้ามาปุ๊บปั๊บบึดเดียวเนาะ1ชั่วโมงจังแม่นไว้พี่น้องเอ้ยนี่แหละบ่อยากจากเวลามาหลายแล้วขอบใจพรุ่งแม่ป้าและบรรดาสาวมีรายการทั่วประเทศนะฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะบางท่านว่ากำลังกินข้าวกำลังกลับจากให้นั่งพอส่วนแล้วก็มีบางท่านว่าโอ้หักกันแล้วเวียกเด้เอามื้อนี้ไทยอาทิตย์ในการเฮ็ดเวียกวันศุกร์นี่ก็คือบ่เฮาได้เว้าแหละเรื่องการกินดื่มแน่นอนเนาะไอ้น้องซายหรือไอ้น้องยิงเฮาเออบ่ทันกลับเทื่อแว่แหละพบปะสังสรรค์น้ำหมู่น้ำคู่แม่นบ่ก็อย่าลืมไดเนาะติดตามเด้เรื่องกินดื่มมวนมันน่ะนะเออจะหน่วยเป็นอย่างมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันตรายก็คือบ่ได้สรุปแต่มื้อวันพุธเนาะผ่านมาทางกรมจราจรเฮาได้การน่ะเด้สรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศในเดือนกันยายน430รายเพิ่มขึ้น33รายพานาปีเพนี่777คันนี่เพิ่มขึ้น56คันคนได้รับบาดเจ็บนี่611คนคนเสียชีวิตนี่61คนเพิ่มขึ้นนี่8คนเป็นบ่าวส่วนหลายก็ยังแม่นดื่มชิงมึนเมาแล้วก็ใช้ความไวเกินนี่ที่พาเกิดอุบัติเหตุส่วนว่าอายุนี่ก็ยังแต่15ปีพุ่นแล้วจนฮอด61ปีขึ้นไปเนาะที่เกิดขึ้นหลายกมูนี่ก็เป็นอายุระหว่าง16กับ30ปีวัยนี้อยากฮู้อยากเห็นอยากลองได้ต้องอยากไปอยากมาว่าซั่นซะไว้แข็งแฮงต่อมาอันดับ2แม่น31 50ปีหลายเนาะ376คนบ่นั่นอายุระหว่าง31 50ปี16กับ30นี่401คนเบิ่งมาทุกท่านส่วนว่าอาชีพที่เกิดอุบัติเหตุพนักงานทหารตำรวจกรรมกรนักเรียนนักศึกษาขับรถค้าขายชาวนาวางงานถือว่าครบเนาะครบไดแล้วก็มีคนต่างประเทศอีกจีนเวียดนามไทยเมียนมากัมพูชาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีรวมเกิดเหตุหลายเห็นว่าแล้วก็มูลค่าความเสียหายนี่ในเดือนกันยาทั่วประเทศแม่น35ตื้อ710ล้านกีบป้าโทษทุกท่านถือว่าลดลงจากเดือนสิงหาเดือนสิงหานี่แม่น40ตื้อผู้ใดเนาะลดลง4ตื้อไปเกือบ5ตื้อนี่แม่นการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าก็แสดงความเสียใจนำครอบครัวญาติพี่น้องที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีผู้เสียชีวิตถึง61คนยิง25คนในเดือนกันยายนนี้ท่านผู้ฟังเอาเวลาเบิดแล้วบ่อยากจากปุ๊บปั๊บเบิดเดียว1ชั่วโมงสมมาพี่มาวงพร้อมด้วยได้สร้างคุ้มเสียงนะท่านผู้ฟังไปมื้อวันจันทร์จึงว่ากันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านกินข้าวแรงแซ่บๆนอนรับพักผ่อนในมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่เกี่ยวกับแขวงแขวงหนึ่งซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ตอนใต้ของประเทศลาวและก็เป็นแขวงที่ขึ้นชื่อลือสาเรื่องของธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ภูผาป่าไม้ยังหลวงหลายและมีความหลากหลายของชนเผ่าโดยเฉพาะแขวงเสกอง
1: แขวงเสกองเป็นแขวงที่มีภูสูงหอมภูเหล็กและแม่น้ำเสกองที่ไหลผ่านแขวงนี้ตั้งอยู่ที่ภูเพียงบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หลายเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางด้านชนเผ่าหลายที่สุดในภาคใต้ของลาวมีถึง10ชนเผ่าเช่นชนเผ่าเตรียงชนเผ่าฮาลักชนเผ่ากระตู่ชนเผ่าเกรียงหรือแงะชนเผ่ายาลุหรือลาเวนชนเผ่าซวยชนเผ่าตะโอ้ยชนเผ่าลาวีชนเผ่าแงะและชนเผ่าลาวชนเผ่าเหล่านี้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนอกนั้นแขวงเสกองก็ขึ้นซื่อเรื่องน้ำตกตาที่สวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวน้ำตกตาต่างๆขี่เหือตามลำน้ำเสกองหรือไปเบิ่งวิถีชีวิตชนเผ่าได้สินค้าพื้นเมืองที่นี่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นอกนั้นการผลิตกาเฟ่ผึ้งและการกสิกรรมแบบพื้นเมืองก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของแขวงย้อนว่าเป็นแขวงที่มีภูมิสันฐานเป็นผู้ดอยและระบบคมนาคมยังบ่ทันสะดวกปานใดแขวงเสกองจึงยังบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายปานใด

รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอนำเสนอเพลงทำอิฐของรายการเป็นเพลงที่เคยดังมาแล้วหลายปีแล้วก็มีหลายท่านมักห้องเพลงเพลงนี้เวลาที่ไปงานพบปะสังสรรค์หรือบางคนก็อยู่เฮือนอยู่ศาลบ่มีเนื้อเฮ็ดกะห้องเพลงฟังแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่หลายคนเคยห้องครั้งหนึ่งที่ฟังเสกองท่านเคยได้ยินเพลงนี้บ่เป็นเพลงของการแต่งของศิลป์เมืองใต้แล้วก็มีนักห้องหลายคนนำไปห้องเช่นว่าสุดใจผู้เฮืองหงติงน้อยพลอยไพลินและอีกหลายๆคนสำหรับตอนนี้ขอนำเสนอการห้องของลินดาแก้วมณี

0: ท่านที่เคารพในชีวิตของคนเฮาจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแนวใดก็ตามความฮักนั้นมันก็งดงามเสมอแต่ว่าบางครั้งความฮักความคงคอยได้เฮ็ดให้หลายคนนั้นมันคล้อยใจและมันทรมานหมักหัวใจรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ทิพันกับแขวงเสกองซึ่งหลายคนอาจยังบ่ทันฮู้ว่าแขวงเสกองนั้นมีหยังแน่ที่น่าสนใจดังนั้นรายการเพลงดังอดีตขอแนะนำท่านว่าแขวงเสกองเป็นแขวงหนึ่งที่หรือชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องของกาเฟและโสมโดยเฉพาะอยู่ดักจึงเป็นเขตผู้เพียงที่เหมาะสมแก่การปลูกพืชทั้งสองชนิดนี้
1: กาเฟ่จากแขวงเซกงโดยเฉพาะแมนจากเมืองดักจึ้งแมนขึ้นซื้อว่าเป็นกาเฟ่ที่มีคุณภาพดีย้อนพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและมีดินที่อุดมสมบูรณ์คล้ายคือกับภูเพียงบริเวณเฮ็ดให้กาเฟ่มีรสชาติดีปัจจุบันมีหลายโครงการที่ให้การช่วยเหลือสาวกสิกรโดยเฉพาะสาวบ้านซนเผาในการปรับปรุงเทคนิคการปลูกและการปรุงแต่งกาเฟ่เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นแขวงเสกองยังมีชื่อเสียงในการปลูกโสมซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพสูงและกำลังกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมโสมดักจึ้งได้ถือขึ้นชื่อในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของแขวงปัจจุบันมีการนำเอาโสมมาปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นเหล่าโสมซึ่งได้รับการตอบรับดีจากผู้บริโภคการพัฒนาสินค้าเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงของแขวงเสกองให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงแขวงเสกองนั้นถือว่าเป็นแขวงที่น้อยนอนอยู่ในซีแขวงภาคใต้ของประเทศลาวเป็นแขวงที่มีพื้นที่กว้างอันดับที่15ของบรรดาแขวงในลาวในนั้นเขตผู้ดอยรวมถึง65ชนห้อยซึ่งเขตผู้ดอยนี้เขาเจ้าก็จะปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมและเลี้ยงสัตว์เขตภูเพียงรวมเอาประมาณ30ชนห้อยเป็นส่วนหนึ่งของภูเพียงบริเวณและก็เหมาะแก่การปลูกกาเฟ่ปลูกผักปลูกต้นไม้กินหมากและอื่นๆท้องเพียงก็รวมเพียงแต่5ชนห้อยซึ่งเหมาะแก่การปลูกข้าวซึ่งการปลูกข้าวนี้หลักๆก็จะมีอยู่เมืองละมามเมืองท่าแตงเมืองกะลึมและเมืองดากจึงที่

ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของคุณภาพกาแฟที่ดีและโสมที่มีราคาซึ่งหลายคนนั้นเคยซื้อมาบางคนก็มักเอามาเฮ็ดแกงมาเฮ็ดต้มมันนัวบางคนก็บอกว่าตากแดดบองเหล่ากินสู้กำลังปะนะก็สุดแท้แต่ผมมักดอกว่าเพราะว่าโสมอยู่ดักจริงนั้นเดี๋ยวนี้เขาจะได้หันมาปลูกเพื่อเป็นการค้าและอยู่นครหลวงเหมือนกันก็ปรากฏว่าบางระยะก็เห็นมีขายอยู่

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพมื้อนี้รายการเฮาได้เว้าถึงแขวงสิกองกับเพลงที่ติดพันกับแขวงดังกล่าวบ่ฮู้ว่ามาฮอดเวลานี้มีไผแบที่ได้ไปเที่ยวแขวงสิกองมาแล้วถ้ายังบ่ทันไปเที่ยวแต่ถ้าอยากไปเที่ยวแขวงสิกองขอแนะนําบางสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเจ้าบ่ควรพลาดให้ท่านได้ฮู้จักเช่นน้ําตกตาดเซกาตามบางครั้งก็เอิ้นว่าน้ําตกตาดกาตามตกน้ําตกตาดแห่งนี้แม่นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของแขวงเซกงน้ําตกตาดเซกาตามเป็นน้ําตกตาดที่สูงและสวยงามซึ่งมีความสูงประมาณ120 เมตรโดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นน้ําไหลแห้งและความงามของธรรมชาติได้ดีที่สุดในฤดูฝนแต่เส้นทางไปน้ําตกตาดอาจยังเป็นทางดินและเดินทางลําบากอยู่โดยเฉพาะในฤดูฝนถ้าเดินทางด้วยรถแนะนําให้ใช้รถที่เหมาะสมกับเส้นทางแบบนี้สภาพอากาศในช่วงที่น้ำหลายละอองน้ำจะฟุ้งกระจายไปทั่วนักท่องเที่ยวสามารถยางลงไปหอดด้านลุ่มของน้ำตกตาดได้แต่ทางยางอาจจะสันและอันตรายน้ำตกตาดเซกาตามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่มักธรรมชาติที่บริสุทธิ์
1: ท่านที่ฮักแผงหากท่านบ่แม่นนักผจญภัยน้ำตกตาดแฝกน้ำตกตาดหัวขนก็เป็นตาดที่มีความงามคือกันน้ำตกตาดทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่บ่ไกลจากบันดาลเมืองละมามแขวงเชกองซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านไปทางแขวงอัตปือน้ำตกตาดนี่มีความสวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปีน้ำตกตาดแห่งนี้ห่างจากเทศบาลแขวงเชกองไปทางทิศใต้ประมาณ20 กิโลเมตรเป็นน้ำตกตาดที่มีความสูงประมาณ10 เมตร10 กว่าเมตรประมาณนี้แล้วก็กว้างบางตาดก็อาจจะกว้างถึง100 เมตรหรือฮอด200 กว่าเมตรก็มีสถานที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นว่าอยู่บริเวณน้ำตกตาดนั้นมีบ่อนพักผ่อนห้างอาหารห้องน้ำไว้บริการว่าได้ว่าน้ำตกตาดเหล่านี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนย้อนใจและการริมน้ำโดยเฉพาะในมื้อที่มีอากาศร้อนจังซี่ถ้าว่าท่านยังบ่ทันเคยไปก็ซอกเวลาไปแล้วริมหรือว่าไปเที่ยวริมลองเบิ่งแล้วท่านจะจดจำความงามของธรรมชาติอยู่ทางแขวงเสกองนั้นไปอีกนานแสนนาน

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลหายของการค้าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใต้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พระจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความฮู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกค้าขายมนุษย์เพราะตัวเหยื่อหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกให้งานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงจัดโรงงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวหายแห้งไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกๆท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวยั่วหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ท่านรู้จักดีคนที่ท่านไปเนื้อเสื่อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: เออนี่สักตัวก็คิดสวยเฮาได้แม่สิจังได๋จังสิซอกขาดวงแพงนี่เห็นนี่นะเวลามันผ่านไป 4-5 เดือนแล้วได๋เฮาว่าพวกนางนี่ถือเจ้าของห้านขายแท้ๆแล้วตัวเฮาฮ่า
1: ก็จักเสียเหตุใดแท้เสียเอ้ยพวกเฮาน่ะบ่มีหลักฐานหยังจักหน่อยเลยในเมื่อเขาบ่มีหลักฐานเนี่ยเขาก็สิหาว่าพวกเฮาเนี่ยหาเรื่องใส่เขาอีกเด้
0: เอ้ยเขาว่าพวกเขาน่ะไปหาล่อความลับนางนั่นนั่นบอก
1: นางอย่างไร
0: นางตุ้มนะลูกน้องอีนายจะห่วงห้านะดีกว่าเสียว
1: มันก็ดีจะได้แต่เสียดวิธีใดล่ะถามเราย้ำใดแล้วก็บอกแต่ความเก่าน
0: ั่นแหละดี
1: ตามดีเลยน้อยหันแห้งคักเห็นพวกเขาไปหาห้านย้ำใดบังคือจะว่าเราไม่ค่อยอยากต้อนรับพวกเขาเลยเขาว่าอย่ายุ่งเกี่ยวดีกว่านะเสีย
0: บ่แม่นว่าเฮาจักยุ่งดอกนะเขาเลยคิดสงสารเขาเจ้าบ่อยากให้เขาเจ้าถูกบังคับถูกทุบตีทรมานคือจักผู้อื่นถูกตัวย่อหลอกลวงไปหันแล้วใดที่พวกเขาซวยได้เขาก็ควรจะซวยได้ตัวว่าบ่บ่ดังนั้นนะมันก็สิมีคนตกเป็นเหยื่อของพวกฆ่ามนุษย์นี่บ่มีวันสิ้นสุดได้เสีย
1: เรื่องซวยนี่เขาก็อยากซวยคือกันนั่นแหละซาใจเขาเนี่ยมันจะเอาตำรวจไปจับอีนายเจ้าของห้านคุณหรือวะแต่เสียได้ได้ล่ะในเมื่อพวกเขาบ่มีหลักฐานอีกอย่างเลย
0: ตัวชี้เห็นอย่างก่อนฮะโอ้ยเปิดที่อย่างว่าจุลภาพมันอุ้ย
2: ตบไปว่าสิเปิดข่าวให้ได้ประเทศ
1: นี่ฟังฟัง
0: มอน่าเสีย
1: สิมอจะได้เข้าไปสิบังข่าวเลยนะ
2: เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังบุกทลายแหล่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งมีการลักลอบค้าประเวณีเจ้าหน้าที่ได้พบหญิงสาวที่ถูกบังคับค้าประเวณีจำนวน20คนในนี้ก็มีหญิงสาวจากลาวกัมพูชีและพม่าที่ถูกตัวหยวกให้มาขายประเวณี
1: อ่ะเฮ้ยเจ้า
0: เ
1: บิ่งแม่นบ่แม่นมีนางดวงแพนอยู่ว่านะ
2: พวกเขาก็จะมีข่าวที่น่าสนใจ
1: เขาว่ามีแต่แท้ได้เสียวเบิ่งแม่นอ่ะ
0: ยุ้ยยุ้ย
1: เ
0: ฮ้ยยุ้ย
1: กลายไปพอแห้งแล้วหรือผู้ขายเบิ่งบางเทือเขาอาจจะเอาภาพมาเอาอีก
2: ตามการรายงานของเจ้าหน้าที
0: ่เปิดเชียงกันเลยนึงเลยเจ้าเปิดเชียงกันเลยนึง
2: ยิ่งสาวเหล่านี้เป็นถึกในหน้าตัวหยอกมาขายซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนเพื่อจะได้ส่งเขาเจ้ากับขึ้นประเทศส่วนเจ้าของห้านบันเทิงจะได้ถึกดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: โอ้ย
2: จบข่าว
0: คือบ่เห็นเจ้าใส่ตัวมันดวงแพงโอ้ตายตาลายที่บอก
1: เขาก็บ่แน่ใจปานใดมือแรงลองติดตามเบิ่งข่าวอีกได้เสียเด้อบางเทือกเขาออกข่าวอีกได้ตอนนี้หิวแล้วไปซอกหาอย่างกินเสียท้องสักหน่อยดีกว่าวะมีอย่างไรจะค่อยว่ากันใหม่ไป
0: น่าจะรอผมนี่จะดุไปไป

0: ข่าวหืมเฮาละทนเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานบ่อนี้บ่ได้อีกแล้วล่ะเบื่อสิบิดเป็นสาวโรงงานอยู่บ้านเฮาอยู่แล้วสัมผัสแห้งมาถือโรงงานนั่นลูกแบบนี้อีกโอ้ยจักสิเฮ็ด
1: ได้ไผได้แสงเอ้ยถ้าหากว่ามีทางหนีได้เฮาหนีไปแต่ดนแล้วล่ะเป็นเพราะพวกเฮาหูเป่าเสื้องานนี่ล่ะจึงถูกไอ้น้อยหลอกมาขายแบบนี้น่ะ
0: นี่เฮาว่าพวกเฮาหาโอกาสแล่นหนีดีบ่ตอนที่เขาเอารถมาแกะเอาเครื่องหั่นน่ะตอนนั้นพวกเขาบ่อัดประตูดอกเขาใส่พวกเขาขนเครื่องขึ้นรถเมื่อได้โอกาสแล้วพวกเขาก็แล่นหนีโลดดีบ
1: ่สิแล่นหนีไปใส่ล่ะพวกเขายังบ่ฮู้ซําว่าบ่นี่มันอยู่ใส่อีกอย่างนึงถ้าพวกเขาจับพวกเขาได้เขาเฮ็ดสิทรมานพวกเขานักกว่าเก่าได
0: ้แนวใดก็ต้องเสี่ยงล่ะเพราะว่าน่ะดีกว่าสิอยู่ให้เขาใส่คือกันกับทาสอยู่บ่นี่ตั่วบางเทื่อรอดออกไปข้างนอกอาจจะมีตำรวจสวยก็เป็นได้ได
1: ้แม่นความตัวได้เนาะเอ้าเสียงกับเสียงตายกับตายป่านี้ดองแพงยากเป็นยังไงกับบ่ฮู
2: ้เอ้าเขียวผ้ากันเฮ็ดเวียกเด้อเฮ็ดเวียกเด้ออย่าล้มกันเด้อไปไว้เด้อเด้อคนเครื่องคือรถเด้อเด้อเด้อรถเขามาแล้วนะไว้ไว้ไว้ถอยมารถถอยมา
0: เวลาเฮาคนเครื่องออกไปถ้าเห็นเฮาหยิกคิ้วใส่ตัวก็เฝ้าแล่นออกไปแล้วเด้อจะสุดซ่าเด้
1: เฮาสิแตบตินหมาแล่นซะแล้วล่ะ
0: บ่ต้องห่วงกันเด้อข่าวมีโอกาสแล่นโลดถ้าแม่นไผออกไปได้อย่าลืมไปบอกตำรวจมาซวยกันได้ล่ะ
2: เอาไว้ๆเอาไว้นะทั้ง2คนนั้นนั่นพากันยางไว้เด้อเด้อเช็ดหยังเตื้อยๆก่อนเด้อ
0: ครับ
2: เอาไว้ๆๆๆพากันไว้ๆนะคนเครื่องคือรถคนเครื่องคือรถเอาถอยมาลงไหนถอยมา
0: ได้โอกาสแล้วแล่นเลย
2: เอ้าเอ้าเอ้ามันสองก็ได้ไปใส่เลยจับไว้เลยแม่จับไว้เลยแม่อัดประตูไว้สูงไว้อัดประตูไว้อย่าให้มันออกไปยัง
3: ไปไปไปไป
2: จับไว้จับไว
3: ้จับไว้ไปไปไปไปไ
2: ปเอาจับไว้เลย
3: ไป
2: ไ
3: ปไปไปไปไ
2: ปเออเอามันมาหนีเอออันมันสูงสิแล่นไปใส่เฮ้อสิแล่นหนีไปใส่อันไม่เข้าหูสิหักขาหมดเลยโอ้ปัดสิแล่นหนีไปพอนี่ปักเสือเลยเอาค้อนแม่ของลูกทุบมันมาเลยนะ
4: ยาเขาฝันไปวะนี่โอ้ยสาธุขอได้เป็นอย่างนั้นเถอะป่านี้นังขาวกับนังแสงอยู่ใสเป็นอะไรก็บ่ฮู้เดี๋ยวว่าเฮายังโชคดีที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเข้าไปช่วยออกมาจากน้ำพกแห่งนั้นอีกบ่ดนเพิ่นก็จะส่งเฮากลับบ้านแล้วแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าสิกล้าไปสู้หน้าพ่อแม่และหมู่คู่ได้แนวใดที่เฮาเป็นแบบนี้

0: โอ้ปีนี้คือว่าฝนตกดีแต่หัวปีแท้น้อบัดฮอดยามสิดำหน้าแล้วผัดสิแล้งคือปีกายนี่อีกบ่น้อนี่เนาะเฒ่าเอ้ยเฒ่าอ้าวแม่นหยังบ่อยว่าล้มหัวลงก็นอนหลับโลดเนาะนี่น้อเฒ่าเฮ้ยเนาะ
1: แม่นเจ้ามือเวียกอีหยังก่องเข้าบอนยามได้หาแต่เรื่องมาเว้ามารมเขียวนอนทําไมเจ้าหั่น
0: อันบ่ลมยามนี่จักสิลมยามใดก็เอ้ยนี่เฒ่า
1: ฮะ
0: ข้อยอยากให้เจ้าหั่นเข้าไปในเมืองไปสืบถามหาลูกดวงแพงเฮาแล้วว่ามันอยู่จังใดกินจังใดมันเฮ็ดอีหยังกันแท้บ่ได้หาข่าวข่าวมันหลายเดือนแล้วดิ
1: แต่จักสิให้ข้อยไปแนวไหนก็ข้อยแล้วบ่เคยเข้าไปในเมืองนะเพิ่นจักเถื่อเด้
0: เอาบ่เคยก็ลองเบิ่งตัวข้อยละใจบ่ดีเด้เฒ่าเอ้ยคันฮู้บ่อนลูกอยู่คักแม่ข้อยก็สิสบายใจย่านว่ามันสิเป็นคือเขาว่าซั่นดอก
1: อันเป็นแนวใดอันไผเว้าหยังล่ะฮะ
0: อุ๊ยข้อยได้ยินเด็กน้อยอยู่บ้านเหนือหันเว้าอ่ะม
1: ี
0: ไทบ้านเฮาหั่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองพากันไปเฮ็ดเวียกอยู่ห้านเหล้าห้านเบียร์มั่วซุ่มกับผู้สอนผู้ชายบางคนก็คายเนื้อคายตัวว่าซั่นดิ
1: โอ้ยก็อย่าสู้ไปซาความคนเว้าเถาะความคาศอกมันก็ออกคาวาอยู่แล้วล่ะ
0: มันก็แม่นแต่แนวใดข้อยก็โอ๊ดเป็นห่วงลูกบ่ได้ดอกเฒ่าเอ้ยข้อยหันได้ยินเขาว่าบางคนก็ข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ฝั่งนั่นพุ่นใด
1: มันก็แห้งดีตัววะไปเฮ็ดเวียกอยู่พุ่นก็แห้งสิได้เงินหลายตัวครับ
0: โอ้ยเจ้าละเว้าไปทั่วทีบเนาะ
1: จังได๋ซั่น
0: คันนี่เป็นคือความเจ้าเว้ามันก็ดีล่ะบ่ข้อยละย่านแต่เขาสิตัวสิต้มไปดอกจักเดือนแล้วที่บ่ได้รับข่าวดวงแพงนี่น่ะคันไปอยู่ดีกินดีมันก็สิส่งข่าวมาตัวโห้ยเว้ามาข้อยโอ้ใจแท้ๆ
1: เอ้ยข้อยก็คือกันนั่นแหละก็จักสิเฮ็ดจังได๋บ่ข้อยก็ได้ดวงแพงมันก็บ่แม่นเด็กน้อยแล้วมันรู้จักเอาตัวรอดอยู่ดอกข้อยว่าหั่นน่ะ
0: ซั่นล่ะอันเว้านําเจ้าพุ่นน่ะเจ้าบ่อยากไปก็ตามใจมื้อหน้าข้อยสิให้เฒ่าแสงเพชรพาไป
1: เออฮอดยามไปก็จังข้อยไปซั่นตัวคันเว้าละจั่นละจ้อขารถเอานอนๆๆซะก่อนจะสิเว้าสุลมหลายมื้ออื่นสิออกไปหน้าแต่เช้าได้เรื่องไปก็จังข้อยไปจังข้อยเว้ากันใหม่นอนๆๆๆ

0: มาเด้อมาเด้อปิ้งหูหมูแซ่บแซ่บเซิร์นเด้ออ้าย
1: โอ้สบายดีเอ้ยจื้อพวกโลกในบ่อนเอ้ย
0: เออก็คือว่าสิคุ้นๆหน้าเนาะเออเอ้ยจื้อได้แล้วน้องเป็นได้ไรหั่นคือว่าบ่เห็นหน้ามาอุดหนุนห้ามโดนแล้วเอาๆเซิร์นนางตามสบายโลดนี
1: ่เออนี่เอ้ย
2: เอาปิ้งหัวหมูจัก 2-3 ชุดนะ
1: น้องขอเวลาทำเอ้ยจักหน่อย
2: เดี๋ยวมีแยมากเป็น 2-3 แก้วนะเอ้ยเด้อ
1: น้องมีเวียกจากลมน้ำเอื้อยใด
0: มีเวียกยังน้ำเอื้อยวะ
1: แม่นล่ะ
0: ไปนางก่อนไปจังหวะเอ้ยสิเป็นนางนำ
1: เจ้า
0: น้อยเอ้ยน้อยอันหน้ามาให้โต๊ะอ้ายเพิ่นแดบึดเดียวเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้าไปเชียวไปนางอยู่ตัวนันทากันไปหรือว่าตัวชีเลือกเอาตอนไหนมาตอนไหนเลือกเขาไม่ตามใจไหม
3: ห่วยบอกใจเขาด้วยกลมหมักตอนนี้มันก็สิเลือกเอาตอนนี้ใหญ่พูดแล้วว่า
1: อย่าลืมเอาใส่มาเลยเดี๋ยวจะได้ปนใช่
3: ไหมบอกข้าเจ้าเอาปนกันก็ได้นะเสีย
1: เ
3: ขาจะไปเลือกก็ได้
1: ไม่ละเอาตามใจ
4: เอาใส่สามสุดเด้อ
0: ถาบุเดียวเด้อนั่งถาโลด
1: เจ้าเจ้า
0: เพิ่มเพิ่มให้เป็นพิเศษเด้อ
1: เจ้าเจ้า
0: เอาเบี้ยน้ำบอล่ะ
1: เออเจ้า
4: เอาแล้วสามแก้วตัวสอง
1: เอามาจากสองแก้วเลย
0: เจ้าเจ้าม
2: าเปิดเพลงฟังเด้อกินเบี้ยจะชิบตัวแซ่บฟังเพลงได้สองท่านเด้อ

0: ตัวเขาว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวเสียบ
1: เอาพัดไป
0: เขาว่าเพื่อนบางเขาไม่สนใจดอกขวาน
2: กับคนแรกได้เสียบเลยไอ้บางก็ไปด้วยแล้วก็จะสั่งดีไหมแต่เขาได้ยินว่านางแสงมูของนางของแพนจะเป็นหลานของไอ้บางที่ไหนบอกว่าที่เราสนใจว่าหลานเราไปดูจะเด็ดกินจะได้
1: เอาไปอีก
0: ไหมแม่
1: เ
0: ล่าว่าสนใจดอกขวานอ่ะ
1: ทั้งหมด
0: สาม
1: ค
0: นเดียว
1: เล่า
0: ค
1: นเดียว
0: ขายปิ้งมูมูตั้งแต่ละมื้อนี่แล้วกันหนุ่มแห
2: ว
0: นเลย
2: จะทำแม่ก็แล้ว
1: เบียมาเด้อเบียมาเด้อไอ้เจ้า
2: เอาเข้าใจอะไรเข้าใจอะไรเอาไปเชียวเห็นไหม
1: เอา
2: เนี้ยเนี้ย
1: เอาเชียวเอาใส่ได้สามสุด
0: หยก
2: เอาตัดเนื้อไว
0: ้เออเนี่ยเอาหยกเออเนี่ยเสียเขาคือออกแล้ว
2: เนี่ยคิดออกแล้วสิวะ
0: คิด
2: เอาเดียวลูกจอกเดียวคิดออกโลดเล่นอย่างมาเสียวบอกว่าจะคิดเรื่องที่ไปห้างตอนไปฮะ
0: บ้าทีเสียว
1: อาซี
0: เขาคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับคุณล่างไปเสียอยู่ฝั่งนั้นแห่งต้องไปถามกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมได
2: ้โอ้แม่นแล้ว
0: ใครจะต้องมูเรื่องนี่ได้ดี
2: เออ
1: เบียร์สาม
2: เ
1: บียร์สาม
2: เ
1: บียร์ไม่เดียว
2: บางเทือกเขาจะว่าจะพูดรายละเอียดเลยสั้นอื่นพวกเขาไปเนาะไปถามเพื่อ
1: ใส่สามสุด

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อตกลงคำเห็นข่าวใส่บทรายงานขององค์การตุลาการลาวเวียดนามสืบต่อหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครใจพิเศษและการมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ปิดกองประชุมครั้งที่4คณะบริหารศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่14นักท่องเที่ยวต่างประเทศลังไหลไปเที่ยวประเทศจีนเพื่อสัมผัสความสวยงามที่มีเสน่ห์และหลากหลายสีสันของจีนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทันฟังรายละเอียด
1: ตอนแรกวานนี้อยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการตามคำเสื้อเชิญของสหายเสริมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวระหว่างวันที่8หา9ตุลานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการฮุ่มเฮือกด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นในโอกาสนี้สหายทองลุนศรีสุริตได้แสดงความต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวในครั้งนี้ของสหายเลมึงฮึงซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งทำอิฐภายหลังที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามและได้เลือกเอาลาวเป็นประเทศทำอิฐในการมาเยี่ยมยามต่างประเทศสิ่งดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการถือสำคัญและให้บุรุษมิตรต้นต่อในการเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2อยู่ในโลกของ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามสหายทองลุนศรีสุริตยังได้ฝากความยินดีถามข่าวอนุปุ่นและสนิทสนมถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มและบรรดาการนำขั้นสูงของเวียดนามพร้อมทั้งตีราคาสูงและแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่าง2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามในครั้งนี้ในโอกาสนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งแสดงความชมเชยต่อบรรดาผลสำเร็จที่สองประเทศญาติมาได้ในระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้เจรจาต่อการพัฒนาหัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาก็คือแผนการหัวมือในต่อหน้าซึ่งเห็นว่าสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขันต่างๆอย่างเป็นปกติมีการประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นโดยเฉพาะการจัดตั้งพันธกิจใหญ่บรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและผลกองประชุมคณะกรรมการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลซึ่งเห็นว่ามีความคืบหน้าหลายด้านมีการมอบหับได้เปิดนำใช้โครงการฐานข้อมูลคุ้มครองสมโนครัวและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและอื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นยังได้สืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัฒนาหัวมือในโครงเขตเป็นงานป้องกันชาติป้องกันความสงบและประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบการหัวมือ2ฝ่ายและเวทีสากลเพิ่มทวีการสุกยุกการหุ่มมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะบรรดาโครงการที่เป็นท้ายแห่งในการเสื่อมยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจและมีลักษณะยุทธศาสตร์ของสองประเทศพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับมูลเสื้อและความสำคัญของสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ่มมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระวังลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะสาวหนุ่มเยาวชนหุ้นสืบทอดของสองประเทศรวมทั้งสืบต่อการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ครบรอบ65ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและครบรอบ50ปีวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามให้มีเนื้อในความหมายลึกซึ้งสำคัญและมีบรรยากาศฟูดฟื้นในขณะเดียวกันสหายเลมิงฮึงได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและได้แจ้งผลการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการกับสหายเสริมไซกรมสิทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเหตุเวียกหอบกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขโยกการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่การนำสองประเทศได้เห็นดีหอมกันก็คือบรรดาโครงการหุ่มมือยุทธศาสตร์ต่างๆให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว
0: ้กองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆสืบต่อประกอบความเห็นใส่บริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027 บทรายงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวประจำปี2027ต่อจากตอนเช้ามื้อนี้ซึ่งการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นตามคำเจ้าจิ้มของประธานของประชุมเพื่อให้บทรายงาน2ฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่านนางบัวคงขานสุวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วมีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการกำหนด4คาดหมายสู่ชน9เวียกงานจุดสุมและ4มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมที่สุดแต่ในยุคดิจิตอลเสนอให้หันเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลเข้าในการเก็บกำและเชื่อมโยงข้อมูลคดีเพื่อติดตามการชำระทางแพ่งและการหิบทรัพย์สินเข้าเป็นของรัฐให้มีความโปร่งใส
2: การกำหนด4คัดไม้สู้สน9เวียกงานจุดซุ่มและ4มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมที่สุดแต่อยู่ในจุดนี้ข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนอยู่บนว่าปัจจุบันเพิ่นได้หั่นรัฐบาลเป็นดิจิตอลบ่จะเป็นรัฐบาลก็คือท้องถิ่นหั่นอยู่ในคงเขตเวียกงานเฮาสามารถหั่นเป็นดิจิตอลได้บ่เนาะอยู่ในจุดนี้มันจะเฮาหั่นเป็นดิจิตอลเข้าในการเก็บกำและเชื่อมโยงข้อมูลคดีเพื่อติดตามการสำละทางแพงและการหิบเอาทรัพย์สินเข้าเป็นของรัฐให้มีความโปร่งใสพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอัยการให้ทันกับสภาพในการขยายตัวของอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้ได้อย่างเป็นมืออาชีพและทั้งรับประกันคุณภาพ
0: ท่านนางวาสนาโพสัญวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14แขวงสระวันประกอบคำเห็นใส่บริงานของศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินคดีของศาลประชาชนสูงสุดเนื่องจากระยะผ่านมาเห็นว่าการดำเนินคดีบ่ทันครบถ้วนรอบด้านและภาวะวิสัยตามหางเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนหลายแม่นการเก็บกำข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเฉพาะแม่นปัญหาข้อขัดแย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินฉะนั้นเสนอให้ศาลประชาชนสูงสุดเอาใจใส่ติดตามกวดกาคืน
3: ข้าพเจ้าอยากมีคำเห็นแหลกเปลี่ยนต่อกับการพิจารณาตัดสินคดีของศาลผ่านมาเห็นว่าการดำเนินคดีบ่ทันครบถ้วนรอบด้านและภาวะวิสัยตามหางเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนหลายแม่นปัญหาการเก็บกำข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเฉพาะแม่นปัญหาขอขัดแย้งกรรมสิทธิ์ที่ดินศาลตัดสินไปแล้วแต่ครูความบ่ยอมจะตั้งปฏิบัติมีการห้องขออุทธรณ์ลบล้างและห้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากว่าบางกรณีตัดสินตามข้อมูลหลักฐานแต่ว่าบ่ถือกับความเป็นจริงปัญหานี้ประชาชนก็เสนอหลายอย่างให้ทางศาลประชาชนช่วยในการใจแยกข้อมูลหลักฐานภายหลังเก็บกำข้อมูลแล้วก็อยากให้กวดกาและประสานสมทบกันขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วบ่ว่าบางคดีที่ว่าได้จะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมีโจทย์มีทางจำเลยปัญหานี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้คำตัดสินของศาลบ่สามารถจะตั้งปฏิบัติได้ในตอนหน้าเสนอให้ปฏิบัติตามมาตรา19ของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพงฉบับเลขที่2024ให้เข้มงวดขึ้นตื่ม
0: ท่านบุญน้ำจันทองศรีสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์มีคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อบริงานขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดเสนอให้เอาใจใส่ตื่มในการติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะการละเมิดการปฏิบัติกฎหมายและควรมีมาตรการแก้ไขให้ถูกต้อง
4: ครับเจ้าก็ขอมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนต่อกับองค์การอัยการนี้เนาะเป็นองค์การที่ติดตามกฎกาและแถลงคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาขึ้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านการติดตามและซุกยูของสภาประชาชนคนแขวงในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในญาพานนั้นโดยผ่านการติดตามคำฟ้องของความเป็นธรรมกับผู้ส่วนนั้นก็สังเกตเห็นว่าองค์การอัยการนี้จะควรจะใส่เติมต่อกับการกวดกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนนี้การละเมิดของเพิ่นเนี่ยนะเพิ่นละเมิดภาษาแต่เมื่อกวดกาพบเห็นแล้วการละเมิดองค์การอัยการก็บ่ได้มีมาตรการบ่มีคำคิดคำเห็นใดๆให้องค์การดังกล่าวหั่นว่าไปแก้ไขใดๆหั่นน่ะอันนั้นจุดนึงที่ครับเจ้าอยากเสนอให้ว่าต้องได้เอาใจใส่แท้ๆต่อปัญหาดังกล่าวนี้ผ่านการกวดกาของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีฮอดคำสั่งอัยการเพิ่นละเมิดหั่นน่ะกวดไปกวดมาแล้วก็แม่นพบเห็นอันนั้นแหละเฮ็ดให้ประชาชนหั่นก็ห้องทุกต่อว่าต่อค้านเลยเนาะเพื่อว่าท่วงสิทธิ์ก็ว่าแม่นนั่นแหละสิทธิ์ที่ลงละเมิดไปหั่นม ัญหานี้มันก็แก้ยากแล้วก็แก้ยาวฉะนั้นเราจะเสนอให้องค์การอัยการนั้นและจะใส่
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นสำเร็จแล้วพลจัตวานางลีวงลาวลีหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและท่านไพวีศรีบริภาประธานศาลประชาชนสูงสุดได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสังรวมสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในภาคเช้ามื้อวันจันทร์ที่12ตุลานี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่บริงานของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027
1: โดยตอบสนองตามคำเสื้อเสริญของสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวสหายเลมึงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9ตุลานี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้นับมือนับแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและสมเกียรติในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยมี2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงของ2ฝ่ายเข้าร่วมหลังจากนั้น2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามพร้อมด้วยคณะได้ดำเนินการพบปะ2ฝ่ายอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้สหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างเป็นทางการข้างทำอิฐของสหายเลมิงฮึงภายหลังได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทางได้แสดงความสมั่นอย่างนักแน่นว่าการย่ำยามลาวครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศให้นับมือนับเข้าสู่ล่องลึกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพันขยายบรรดาข้อตกลงของ2กลุ่มการเมืองและผลกองประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างลาวเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ชาติอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความชมเชยสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในกองประชุมสมัยสามัญเทอมที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อวันที่5ตุลานี้พร้อมทั้งได้เสื้อเชิญสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์ไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการในเวลาอันเหมาะสมในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าการพบปะหัวมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาสืบต่อได้รับการเสริมขนาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการหัวมือด้านการเมืองการต่างประเทศแม่นสืบต่อมีความไว้เนื้อเสื่อใจในระดับสูงนักแน่นมั่นเทียงและนับมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนแต่ขั้นส่วนกลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อที่มีต่อสายพันธุ์แบบพิเศษของ2ชาติลาวเวียดนามที่มี1บ่มี2อยู่ในโลก2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพบพรหูมือด้านต่างๆซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นการร่วมมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบการศึกษาและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางแผนการร่วมมือในต่อหน้าโดยได้เห็นดีเป็นเอกภาพเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการเมืองการต่างประเทศให้เข้าสู่ล่องลึกสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของ2กลุ่มการเมืองและกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามเพิ่มทวีเสาค้ำการร่วมมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขยู่และสร้างเงินไขสะดวกให้แก่การลงทุนของบรรดาวิสาหกิจเวียดนามเข้าในแขนงการและคงเขตที่ลาวมีทางแห่งบ่มซ่อนเอาใจใส่ส่งเสริมเรื่องงานโฆษณาและศึกษาอบรมบุญเสื้อให้แก่คนหุ่นหนุ่มให้ได้รับความรับรู้และเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับธาตุแท้มูลเสื้อความหมายและความสำคัญของสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านที่มี1บ่มี2อยู่ในโลกระหว่าง2ชาติลาวเวียดนามสูงยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือที่สำคัญเป็นต้นโครงการเส้นทางด่วนฮานอยเวียงจันทน์การพัฒนาทางเหือวงอ่างเส้นทางรถไฟและโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันสืบต่อประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าเกี่ยมความพร้อมรอบด้านให้แก่การพบปะระหว่าง2กลุ่มการเมืองและกองประชุมครั้งที่49ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้ารวมทั้งการเปิดปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027 เพื่อเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ50ปีให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นมิตรภาพสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน2ฝ่ายยังได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเดือนของตนให้กันและกันทราบแสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสําเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่2ฝ่ายย่านมาได้ในระยะผ่านมาภายหลังสําเร็จการพบปะแล้ว2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารร่วมมือจํานวน11ฉบับคือสัญญาบริการร่วมมือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางมิตรภาพเรียบตามชายแดนลาวเวียดนามบทบันทึกการมอบหับระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวอยู่ลาวข้อตกลงเกี่ยวกับการลงมือความปลอดภัยทางไซเบอร์สัญญาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามแผนการลงมือประจำปี2027ระหว่าง2กระทรวงยุติธรรมลาวและเวียดนามสัญญาบริการลงมือเรื่องงานการเงินระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและเวียดนามบทบันทึกสวยจำเกี่ยวกับการลงมือโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างสนองน้ำมันลาวเวียดนามข้อตกลงบริการร่วมมือเกี่ยวกับขงเขตแรงงานชนเผ่าและศาสนาบทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟองระยะ2026หา2030บทบันทึกการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟองระยะ2026หา2030บทบันทึกสวยจำว่าด้วยการร่วมมือมิตรภาพระยะ2026หา2030ระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงนิงบิงจากนั้น2สหายนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามได้เข้าร่วมพิธีมอบหับระบบข้อมูลพลเมืองและระบบบัตรประจำตัวดิจิตอลรวมทั้งพิธีเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามในวันเดียวกันสหายนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึ่งพร้อมด้วยคณะยังได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักพบนิรนามพร้อมทั้งได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นเกียรติจัดโดยสหายนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกรมสิทธิ์
0: เมื่อวานนี้อยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีพลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศได้ต้อนรับการเข้าพบปะของพลเอกฟานวันหยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคกอมมูนิสต์เวียดนามรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนการทหารขั้นสูงในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวระหว่างวันที่8ถึง9ตุลานี้พลเอกคำเลียงอุทักไกรสอนได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่

0: การผู้พันธุ์ทมือในทุกของเขตเวียกงานให้ได้รับการพัฒนาและสืบต่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปงานเฉลิมฉลองวันชาติเวียดนามครบรอบ81ปีที่นครปากเซแขวงจำปาสักจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ที่โรงแรมเอราวัณรีเวอร์ไซด์มีท่านอรุณไซสุนราชเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยต่างหน้าแขวงเซกองอัตปือและแขวงสระวันมีท่านนางต้าเฟืองหยุงกงสุลใหญ่เวียดนามประจำภาคใต้ลาวที่นครปากเซพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วม
1: ในพิธีอัญสง่าราศีดังกล่าวท่านนางต้าเฟืองหยุงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ขึ้นกล่าวปราศัยโดยได้ยกให้เห็นมูลเสื้ออันสว่างสวัยของการปฏิวัติเดือนสิงหาและวันประกาศเอกราชสางต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้การนำพาอันสลาดลักแหลมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานโฮจิมินห์ผู้ยิ่งใหญ่พร้อมเดียวกันนั้นท่านกงสุลใหญ่ยังได้เน้นนักถึงผลสำเร็จอันผลเด่นด้านเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามในปี2005-2006ที่สามารถยกระดับ GDP ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งแข็งแกร่งพร้อมทั้งกล่าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แห่งการพัฒนาภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามนอกจากการเฉลิมฉลองวันศาสตร์แล้วงานดังกล่าวยังเป็นขีดหมายสำคัญของวันสางต่างสายพันธุ์ทางการทูตเวียดนามลาวครบรอบ64ปีคือที่5กันยาปี2562ค่ะที่5กันยา2506ผ่าน64ปีผ่านมาพรรคลัฐและประชาชน2ศาสตร์ได้ยืนยงเคียงบ่าเคียงไหลกันมาโดยตลอดในภารกิจปกปักรักษาก็คือปลดปล่อยศาสตร์ในอดีตและภารกิจการพัฒนาประเทศศาสตร์ในปัจจุบันพิรวัลเพ็ญสวัสดิ์ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงจำปาสักรายงาน
0: ต่อไปสันทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
2: ์บริเวณความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งในอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบริเวณพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยและตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง12หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่8ตุลานี้อยู่สำนักงานศูนย์กลางภาคเทนครหลวงฮานอยได้ปิดกองประชุมครั้งที่4คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามสุดที่14ภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา4วันท่านโตเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวคำเห็นเน้นนักหลายปัญหาสำคัญที่ศูนย์กลางได้รับห้องเอาท่านได้เน้นนักว่ากองประชุมครั้งนี้ได้หั่นเป็นรายละเอียดบาดเก้าสำคัญ

0: มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคติดพันกับการก่อสร้างพรรคการบริหารแห่งชาติและพัฒนาประเทศชาติบรรดานโยบายเพื่อเน้นใส่ยกสูงความสามารถนำพาปฏิบัติต่อโฮมกำลังทั่วปวงส่วนทางชาติท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามและเน้นนักหามากผลต้นต่อของกองประชุมศูนย์กลางได้เป็นเอกภาพกำหนดทิศขั้วคั่วบรรดาปัญหาพื้นฐานของพรรคและเส้นทางพัฒนายาวนานของประเทศชาติศูนย์กลางได้รับรองเอาบรรดาโครงการสรุป100ปีพรรคนำพาการปฏิวัติเวียดนามกำหนดทิศสินำพัฒนาประเทศชาติใน100ปีต่อไปสรุป40ปีปฏิบัติโครงการก่อสร้างประเทศชาติในระยะข้ามผ่านขึ้นลัทธิสังคมนิยมคนคั่วปรับปรุงกลเบียบพรรคนี่เป็นพื้นฐานเพื่อสรุปพฤติกรรมตัวจริงพัฒนาทฤษฎีและสำเร็จพื้นฐานองค์การจัดตั้งของพรรคศูนย์กลางรับรองเอาข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิกพรรคเข้าร่วมการเคลื่อนไหวลงทุนดำเนินธุรกิจส่งเสริมสร้างความหังมีที่ชอบธรรมติดพันกับการรักษาทัดแท้ของพรรคก่อสร้างพรรคในเขตนอกรัฐท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามกล่าวถึงว่าบรรดานโยบายของกองประชุมต้องได้ปฏิบัติอย่างครบสุดติดพันกับการก่อสร้างพรรคและการพัฒนาประเทศชาติท่านได้เสนอพันขยาย3นาทีหั่นเป็นละเอียดอย่างครบถ้วนหั่นเป็นระบอบระเบียบการอย่างทันการบรรดานโยบาย4ขาดของกองประชุมสำเร็จนาทีปี2026สร้างพื้นฐานเพื่อให้ปี2027บุกทะลุเพิ่มทวีการกวดกาติดตามกวดกาการปฏิบัติและเสริมขยายบทบาทของประชาชน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อบรมนีทานเคซานมุกัมรัฐมนตรีอาวุโสของสิงคโปร์เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่6ตุลาคมที่ว่าสิงคโปร์ได้เสนอ2โครงการเพื่อยกระดับการตอบโต้ภัยคมคู่จากการหลอกลวงทางออนไลน์ในอาเซียนก่อนที่สิงคโปร์จะเข้ารับตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักแบบสมัครใจของอาเซียนด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงทางออนไลน์สิงคโปร์ได้เสนอแนวทางปฏิบัติงานของอาเซียนว่าด้วยการต้านการหลอกลวงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะกำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นพื้นฐานแบบสมัครใจเพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกนำไปปรับใช้กับแพลตฟอร์มออนไลน์ในการกวดจับป้องกันและสกัดกั้นการหลอกลวงมาตรการที่เสนอนี้แม้ควบคุมถึงการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการหลอกลวงที่กวดพบไปยังหน่วยงานหรือองค์การที่เกี่ยวข้องอย่างว่องไวรวมทั้งการใช้มาตรการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อป้องกันบ่ให้บัญชีที่บ่แม่นบัญชีแท้ถูกนำไปใช้ในการหลอกลวง
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG รายงานในวันที่9ตุลาคมนี้ว่านับแต่ต้นปีเป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เข้ามาท่องเที่ยวจีนนับมื้อนับหลายขึ้นตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าระยะพักบุญวันชาติจีนปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวจีนได้สืบต่อเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวที่มาจากทวีปยุโรปและทวีปโอเชียนีได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข่าวระบุถึงว่าตัวเลขข้อมูลจากองค์การคุ้มครองคนเข้าออกเมืองแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่า8เดือนของปีนี้ด่านกวดคนเข้าออกเมืองทั่วประเทศจีนได้กวดชาวต่างประเทศเข้าออกเมือง 61.2 ล้านกว่าเถื่อคนเพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบแซนระยะเดียวกันของปีก่อนตัวเลขข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่านับแต่ต้นปีเป็นต้นมานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ท่องเที่ยวอยู่จีนเฉลี่ย5.1 มื้อเพิ่มขึ้น 11 ส่วนห้อยเมื่อเทียบแซนระยะเดียวกันของปีก่อนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ปองแต่เจริญสุขและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน

สบายดีมีรายการทุกทานยินดีน้ำพระทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวดำเนินรายการมื้อนี้สายฝนคือเก่าที่จะนำพาความสุขความเบิกบานมาฝากต้อนมิตรรายการเมื่อสุภูทุกคนมื้อนี้พบกันผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือสามารถหาฟังได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org นั่นเองและอีกช่องทางนึงสามารถหาฟังได้ที่แอป Radio Garden เพียงแต่ทานกดเข้าไป 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วพิมพ์คำว่าลาว National Radio Garden ก็สามารถหาฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณมื้อนี้พบกันในมื้อวันศุกร์วันที่9เดือนตุลาแฮม13ค่ำเดือน10ลาวบ่ทันใดวันเวลานี่ก็ผ่านไปไวและอีกอย่างนึงเป็นวันสำคัญที่ผ่านมานี่วันที่7ตุลาก็คือวันครูแห่งชาติลาวนั่นเองเป็นวันที่สำคัญอันนึงที่น้องท่านผู้ฟังเนาะเพื่อว่าจัดขึ้นเฉลิมฉลองยกย่องและฮู้บุญคุณของครูอาจารย์เว้าถึงครูนี่ก็เป็นผู้ที่ว่าสั่งสอนอุทิศเฮือแห้งและสติปัญญาในการอบรมสั่งสอนสั่งทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาประเทศชาตินั่นเองท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าต้นสมองแบบนี้นำพาทางเข้าสู่เสียงเพลงมันม่วนกันก่อนจึงกลับมาอบรมกันเติมระยะต่อไป

0: 俾細媽。
1: 行唔起喎，有十塊就唔得。
0: 剪喎你？
2: 剪，有啲手唔係剪，切手吧，切咗。
0: 切了喏。

0: ีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟังพบกันหลังข่าวพบกันเป็นประจำแบบนี้กับสายฝนที่จะดำเนินรายการให้ท่านฟังในเวลา 19.30 หา 20.00 ที่จะนำเอาสารานาฮู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆพร้อมด้วยเสียงเพลงม่วนๆกับ30นาทีที่สายฝนจะได้ดำเนินรายการซูมมิดรายการได้หับฟังกันท่านผู้ฟังเว้าถึงครูที่ว่าเคยสิสอนเนาะบ่ว่าแต่ท่านผู้ฟังหรือว่ามิตรรายการทุกคนแม่นแต่สายฝนเองก็ได้ผ่านการสิสอนมาจากครูฉะนั้นแล้วบุญคุณครูนี่ก็เปรียบดังพ่อแม่ผู้ที่สองเนาะที่ได้สั่งสอนมาเพื่อให้อนาคตของเฮาก้าวหน้าในการพัฒนาสังสารประเทศชาตินั่นเองเว้าถึงต้นกำเนิดวันที่7ตุลา1945นี่แม่นวันครูวันหนึ่งที่ว่าทานในครูค้ำซึ่งเป็นครูที่มีสันซาดลาวคุณธรรมอิตได้เริ่มต้นหับห้องและประกาศตนเข้าร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชพร้อมทั้งเริ่มต้นระบบการศึกษาของลาวเฮาความสำคัญของครูได้หับการเปรียบเทียบว่าเป็นแสงสว่างเนียงทางเป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือวิศวกรแห่งจิตวิญญาณผู้ที่สร้างความหู้คุณสมบัติและทักษะชีวิตให้กับเด็กน้อยเยาวชนการมอบดอกไม้และคำอวยพรให้นักให้ทั้งครูก็เป็นเพื่อว่าเป็นกิจกรรมอันนึงเพื่ออวยพรใส่ให้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูนั่นเองและพร้อมกันนั้นก็จะได้มีกิจกรรมต่างๆอยู่ในโรงเรียนที่ได้สิสอนการบวชทั้งภาครัฐเอกชนทางด้านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็จะมีการมอบใบยกย่องหรือว่าเหรียญใส่ให้แก่ครูอาจารย์ที่มีผลงานดีอันนี้ก็ขอสมเสริญจากใจจริงผ่านทางและการพบกันหลังข่าวให้กับครูผู้ที่ว่าเสียสละตนเพื่อการศึกษาสั่งสอนอบรมนั่นเองเอาเป็นว่าระยะนี้นำพาทานเข้าสู่เสียงเพลงม่วนๆกันเติมอีกก่อน

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นอะไรท่านผู้ฟังกับเสียงเพลงม่วนๆที่ได้มาฝากต้อนกัน2เสียงเพลงที่นำมาให้กับมิตรรายการพบกันหลังข่าวแบบนี้เป็นประจำบ่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆสารานาฮู้พร้อมด้วยเสียงเพลงม่วนๆบางผู้บางคนในแรงวันศุกร์แบบนี้ก็เฝ้ากับเฮือนกับซานมาหาลูกหาเมียหาพ่อหาแม่หาครอบครัวบางคนนี่ก็พากันยังเฮ็ดวิยักอยู่หรือว่าอาจจะขับขี่รถอยู่เดินทางกันอยู่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยคอยไปคอยมาตามท้องถนนหนทางแบบนี้คอยคำยำแรงแบบนี้กินข้าวกินน้ำห่วมกันโอ้ลมน้ำกันดื่มน้ำซากาแฟกันไปฟังเสียงวิทยุผ่านทางรายการพบกันลังข้าวไปน้ำพบพ่อกันเป็นประจำแบบนี้กับสายฝนที่จะได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้ดีๆบ่ว่าจะเป็นเสียงเพลงม่วนๆมาบรรเลงให้ทานได้ฟังยามคอยคำยำแรงแบบนี้ทางวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ออกอากาศให้เป็นประจำกับ30นาทีที่สายฝนดำเนินรายการเวลา 19:30 หา 20:00 นั่นเองเอาเป็นว่ารายการนี้ก็มาฮอดตอนท้ายทางรายการแล้วเป็นระยะสุดท้ายพอดีก่อนจะจากลากันไปในค่ำคืนนี้ขออวยพรไซให้มิตรรายการทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีภาระนามัยที่สมบูรณ์ความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าหายมีสุขทั้งกายสุขทั้งใจสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

จงหำเหียนเพียนศึกษาหาความหู้จะโบปู้ปัญญาดีมีสมองจงเพียนทองพองศึกษาพาได้ดีอนาคตจะสุขขีย้อนเฮามีการศึกษา

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพ้งทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำ

啊，当老师到的中兄老走着中你念如兄这挂刚老

茶乐里那熊那中熊那正着中年如如熊这花很多

0: 啦，东海之大哎，大脑造梦啦嘛哎，古道高镇寨里古龙，米线三大件菜姑娘菜老和高里个地老高。我走路迷线都得老路古家园能扎哦。
1: 年纪个天天扎，天中龙和天出石头，啥个事啊？本宫找石头古东龙大头木来话，天就写的。有几件老事情到了成日中，都是东九弄弄，到了东都是东九古包大点老事叔叔找路把这边叫来，一里带天里莫得个事啊，那叫了找不找边年纪个天天扎石头东龙才找歪下个老事，天来再给牛先操来，伢找都是东九弄弄天。ยาลินได้เจนมูตัวละตัวตัวสต้องจัวกูยาลงมือจ่อยเยอะเราแก้วจะเลื่อนเชยยังยาจะลุท่าให้ซาเจ้าเกชีจ่อยอยู่ป่านอกเชียไปเจ้าเนาะเจ้าส่งออเชียนังเก่าเจ้าออเชียนังเก่าชาหนอเอจะลิจ่าหล่อเกนอกเชียไปเจ้าก็เป็นเนี่ยสิ่งที่จะเสนอหอบกาเชียเทียบเอาจ่อยเดียจงรอในรัวหอมมัวเพียซื้อหล่อชียาอยู่ตั้งเชียเกนอกเชียไปเจ้าเนาะเจ้าลูกหลีตือนุ่งยงตือเตี้ยเราชี้ยอยัวบ่าเกยตั้งจ่าหัวจงยลูยัวตั้งเจียให้เตี้ยยัวหน่อลูกหลีตือขอน้อยยาอีขอจังจังยาโตเกยน้อยเจไปเจ้าวิตรคอยเตี้ยยาตาเท่าหล่อไปเกยน้อยเจไปเจ้าน้อยโอชาโอชัวเจียให้ยูยอนยอดโตอยากาเตกอเตยยาโตขอสดเสียขัดเชิงหัวหมดไปมองเจก็เต่าก็นอกก็กูเต่ากูนอกกูเตยชอบมาเตยตุ้ดตุ้ดนอเท่าละอีออลีเตะลูเจลูชอกูจังหนอเจไปเจ้าตาชาตาชอขอน้อยอีขออว่าไปหนอเจไปเจ้าอย่าลีโลตื้อหนอให้เตี๋ยไปหนอเจไปเจ้าละตาฉีกูจะป้าเปิดต่อหรือจังหนอเจไปเจ้าตาชาตาชอเตะมาเตะชัวเจลูเจไปฉีจังจังขอน้อยอีขอจังจังอว่าไปอย่าเต่าชี้เจ้าหลอกกงเชี่ยโอเคหนออีลูกไปเจไปเจ้าอย่าลินดังไปหอชี้เจ้าละมุมลงอย่าล่อแก้วเจริญเสียงอย่าจะหลุดท่า

0: นูนอกูจะตัดรอถาจะเป็นมงรุ่นหนึ่งมิจิหรือยังอยู่มั่วพอเป็นขอเจ้าชะลาชดาสื่อลีขอที่อียาปุยตาจอมมงเหล่าจะไปจบยอโตชงอาผานก็จอมนังกุชาละปอตตอมไปวุลิจักขอที่อ้อปุยตาจอมเป็นมงรู้นั่นเป็นอยู่มั่วเกจิคอลิจักก็เป็นหัววะมึงปุโรยตอนเดยินดีกุลาถาจอมขอที่วันเดให้จอมมงรู้ไปเจ้าที่นึกจานี่เฉลยยังสาสอตัวตะกูวันดูอยู่ใจจอเธอจอแต่เป็นมงจะเหล่านั่งยอดรอนตาลุสังหายจอมงรูปิจอดังมึงเป็นรูปิจอขอที่อีใหญ่จะรู้เฉอไปอยู่นอกลิจ่าติเตี้ยปีวจ่าลิเกาะไปเตากบอีรูปิจอทงติเฉลาวใส่ต่อเตี้ยไปใจเจมงตือยอดรู้สังตือหลอกกับไปกบนอกอีนูนอกอีรูชิเหออีใจยงระเบิดอีรูหลีขอนอยาอีขอจงเตี้ยยาอีขอว่าไปจอตัวเดนุหอจงนอจื้อนอหลอเปยังปอกหายเตียเปยอยู่จุดตาอ้วซิริยาตาหลอนี่ยังปอกเปยจิคอละปอกคอมึงเปยเจ้าวันดูอยู่หลอซิริกูเตาตักหลอหันเตาเราละหายเตียกูว่าหลุดตือจอนังกูชงหลอแต่สิกูปีว่าหลุดสิจะปีถาจอมึงเปยเจ้าจะสากเกาะเฉลิมกาเชียหายเตียเปยอยู่วันจากเกาะเปยมึงเปยเจ้าว่ายอประเพณีระบอยอดมาชวาเตียยอดฮิตคองนะเนื้อกายหล่ออัววัฒนธรรมเดอเป็นมงเตียเอเนื้อยกายเป็นวัฒนธรรมเดอซาเคลียเจ้าหนังการดูเป้าหาเตียเป็นมงมั่วว่าชิลัวเทียมั่วจูจีเดอเป้ประกอบส่วนอัววัฒนธรรมของซาไปอยู่มาไปเจ้าย้อมหมู่ต่อได้ปฏิทินส่วนเนี่ยส่วนส่งไปเทียจีต่ออาเตียอยู่นอกลูรีตื้ออยู่ต่อนอกเราหายจอไปมานอกไปยังโป้ละอาเตียจงตื้ออยู่นอกตรงนู้นตื้อวีแต่ไปใช้ปฏิทินสุเจนอกนู้นตื้อโป้ละขอนอยาขอไปรู้หอกพี่ว่าไปอยู่ชั่วเนี่ยตรงจงนอหอกเปิงสื่อด้านในเราสังสารชื่อสังยาเยาประธานเปิงสื่อด้านเราสังสารเตาจอใจเจ้าเยารอเราปอช่วงน้ำใสวอยอลึกเทอร์หอกเปิงสื่อด้านเราสังสารเชิญชวนเป็นไปโจนอดัวชาลาดัวใช้ไปอยู่ลิจ่าปังสื่อด้านในช่างซากเตาอัวเต๋อเจ้งต่องัวโตจุดชั่วรู้สังชื่อสังยาโฮในช่างซากสังเทียมเมืองก็เลยชาลาไปจอดมงจอดเจ้านอเจ้าอัวจอดเรานั่งพอตัวเตาโตไปกะลิกใจชาลาหาเกียรติไปอยู่นอรู้ไปโจตือเตี้ยจอดแต่ชินอไปตัดอิจฉาใจหอบปังสื่อด้านในช่างซากหล่อหลักที่ชีหนึ่งเจ็ดมั่วขอจอหยอสื่อลียาไปอยู่นอกเดือนเจียงตาโนตือเจไปนอกนู่นเถอะเจนึกก็ก่อกงโตรู้ลีทันวาระว่ารู้ลีดูเดือนเจียงนออย่ารู้อีลีเดือนทันวาอย่ารู้ก่อลีเดือนเจียงนออย่าหายจอดรู้ลีหูฉับรู้พอสอบเราไปรู้ลีมงนะเดือนเจียงนะหูเจอลีมงพอเดือนทันวาเจอลีดูเจอรู้ลีละมาอีรู้อย่าลีไปมงตัวเจอย่ารู้ลีพอสอบอ่ะไอ้ลูกยาวลินดูไปหัวแต่ลินดู
1: เนี่ยจิกตินิจาเทียจมลงมาเทียชัวชะดาหรือเยอะเราเกี่ยวเจริญเสียยังยาจะหลุดท่าจึงจิตเอาตาแต่ชีไปชีจะละมุมลงอิชาจะผสมอันเตจ่อไปมาเลี้ยหอดจักรละมุมลงเยอะจะหลุดท่าจวบหมู่

现在我看到叫鸟，别家在还得个闹，连江大，我都在别闹弄到，但是个工作路连谈话，这要还闹这边叫鸟了，刚上路只是工啊路里了呢，别只在上路就别有那这连连江了，只能崩不倒，路一里路连门关，好要还叫闹路里懵，连路过里了不连十双，我พอสอนะเจหนึ่งปงตัววันที่จั่วรู้ก่อนเลยเจอิงกีรู้ที่ฉีหนึ่งมั่วอ้อรู้ปฏิทินชี้จ่อหน่อละเทียบท่าทางตัวเสด็จมั่วรู้ป่อตัวจีรงอีหยาอีจอป่อรงนอตัวรู้เดือนธันวาอีจอป่อรงนอตัวรู้เดือนเจียงเจเป็นจีป่อรงแน่ที่ขัดแย่งดัวแน่可能要考古保，还得变通，整知道是公事，整莫人物知道是事。现在侬呢，古啥咯？天朝那几个人咋的？白莫种下啦，不本事咋的生啥了？伢种的莫古莫果，莫呢破半呢一套土，莫一拉找伢保，天莫能倒土。那只梦说叫我，那伢老了天朝整伢大事呢？ตาหนึ่งแต่เมื่อจะกลมเกี่ยวข้องกระส่วงเกี่ยวข้องตัวกลมหัวสิย่อตัวไปฝังเตายังปล่อยยงอาเตียก่อนนอนเจอลูรีมงว่ายอมมงลูกไปโจทย์เตี้ยลูกก่อรีมงลูรีตาหนุ่มตื่นไปนอนห้องเตอแต่ชงเชียลูอีรีเสียอีเจ็บไปชัวมงอย่าชงเชียฝังจงยังปล่อยเลยนอนนะอย่านอนเลยนอนเจ็บชงนอนจะป้องตัวลูตีจั่วลูกก่อรีชงอาเชียหนึ่งก็โจนะหลังวันซ่าหลังนั้นนะเราเนี่ยหอย้อนนอเจอเดือนเจียงเดือนนี่ลีว่าใช้ใจทารอเจปงโตปูตอกรู้อีลีสากลเราเดือนมังกรเขาเราอีคอว่าเปชลาแต่ชีเปชิตเอาเสียสิเปชิตเอาบ่อยงหัดเดียก่อมัวมุดท้อเกยจอใจหลอนเดาสุดกลางพักก็เราปวดเป้หัวเดือนเลขาธิการสุดกลางพักจะขอปังสื่อร้านเนี่ยมันสงสารหนึ่งเจโตคณะรายการที่การส่วนกลางพักวัตถุจอบช่องจุกยอดถอดเลอปอจงรอนเหลอลีจาโลนะเจจะตัวทอมัวโจสำนักงานนายกรัฐมนตรีก่อนเลยเติร์ดแจ้งการอาเดียเป้มงนอรู้วันที่วันที่นอเราปอเป้นอตัวรู้ลีนออยู่ยัวรู้ลีรู้ชงว่ามงบอกรออยู่ยัวรู้ลีรู้ชงดูให้ของมึงเอาอีคอเหรอซะจีมัวหายอ้อคอเนอะเจ็ดขั้นตอนจึงโยมูลินดาอย่างในตรงนั้นกุลาถาโรชเดอร์ฮาเตียท็อกก็ไปมองกงเชียกงจือท่องได้เฉยฮูฮาเตียไปยอมมองยอดได้เฉยลาวไปยอมอีหายหนึ่งเมื่อว่าชิลวนจอชิจหายหนึ่งอัวได้เฉยลาวอย่างในตรงไปยอดจู่หลังเป้าฮาเตียไปยอมอีจีมัวอ้อไปจีมัวขอฮาเตียโอไปยอมบัวเจียเตยยะลาไปยอมนอนรองมงยะลาไปนอนเป็นย้อนบัวสัวไปอยู่นอดนอดสัวเป็นนอดย้อนบัวเจเตชาไทยไปอยู่นอดนักตีมุ้งไทยเป้มัวอีสชีหายโกเต้ดุนจาเต้กาเต้ไปตีมุ้งมงหลังเราอยู่จุดนอดบัวอีสชีมัวลงเจ้าควาเตียเป็นนอดบัวอีเจเป้ย้อนเจ้าหมูถอดถอดเจ้าหัวปฏิทินเต่าแห่งสานเต่ายืนเดินนี่ย้อนจงหัดเตียเป้ยืนอ้อคอหลุ่มข้อที่อีย่อท้อนอเจอลีมงลูกก็อ้อลีลีมงตานุ่งตื่นนอนุ่งดับสิริยาไปนอเจอพอสอนะพอสอนะนอเจอลูกลีในปฏิทินโฮชักขอนอย่อเต๋อลอยแล้วหลังข้อนอนอเจหรือชงเจอยอปงโดลูกก็อีลีเจอปงก็อ้อลียอปงโดลูกอีลีแล้วไปจุนนอจะเป็นนอรูลีมงซื้อไปจิตถาจอรูลีดูลีฮะเดี๋ยวรูลีดูอยู่ว่าเป็นรูลีมงอยู่ว่าจามุปงรูลีตื่นละกันเลยจอรูกว่าลีมงลีตาโน่แต่จะเป็นนอห้องต่อจะน่าคอนอนะแจกังชงมันปงรูกว่าลีอ๋อกังชงมันปงกว่าลีอ๋อกังชงมันปงผู้ต่อรูอินลีอ๋อนะแจกไปปงคอนอย่าหน่อจื้อหลังโป๊ะไปคอนอแล้วปุ๊บเป็นนอเจอไปรูลีมงหรอนอเจอไปก็เลยเกจใจอย่าตาหล่อปออย่าจอนอเจอวัวหล่อจอจีเป้โจรเป้โยจูโตเอกภาพทุกประเทศจีปูนี่ตือโยลาหายจ่าแต่เป้เต้เฉินเล่จีโตเสียเป้เต้เฉินนอจึงจึงนอนอเป้เต้เฉินนอจีโตพร้อมอยู่ในนอจีปูหายในตอนเลยนะแต่ชินอเป้
มอมเลเชียนยอนดาตลาดน่ะขอน้อยไปอยู่จุดตัวหลังเป้ามอมเลเต้ต่อชิโตเชียร์เราไปหลงย้อยขอมอต่อตลาดเรานอไปโจจ่อไปแบบตะการหมุนไหลจุ๊บจ่าก็ไปมองว่าอีซึแต่ไปมุดจอเราก็ที่ทีมไปเทียสามารถทัวเคลียร์ลมมองกับทีมมุ่งย้อนเทียเต้ยกันตู้นองแจ้งยอดเต้เฉลตือเราปล่อยนั่งเต้เฉลป้อหัดเดียสรุปใจนอนเดียไปมั่วไปจ่อไอ้ก่อเฉลตัวกงไปในที่กลายเป็นวัฒนธรรมของชาติที่หนึ่งที่กลายว่าอีคอจู่จีมงอวดโตเปย์มัวลาหลัวเทียเจ้าขอเตียนละต้วนเราเป็นอะไรไปโจหรอเชียตัวเอ้ตัวดอหลังการเนี่ยตัวโตเปย์ไรตัวอยู่หน่อยอยู่ตัวอยู่จงชออยู่ของต้นของฝากอยู่ช่วยใหญ่ช่วยจัดเจ๊ไปกูเต่านะไปชอหมุนเชิญเนี่ยขออาเตียรู้รู้สังนอว่าตาไปหมาว่าไปที่โตเนี่ยไอ้ก่อนแล้วต่อตัวเทียสักบริษัทไปอวดอีรู้ซื้อเอ๋ยอเรื่องตื้อมั่วเชี่ยตีหล่อนี่กูชะลาฮะเตียชงนอไปอัวหล่อต้องรู้สังนอนะยันนี่มาสักอัวลาหลวนะชงต่อมัวโรรู้สังต่อเจ้าภาพนะนะเอ๋นี่มาอัวชิป้าก่อรู้สังเดืออัวหล่อเอ๋เป็นจะเจอโตจอกรมการเมืองเจอโตประธานประเทศเลขาธิการแน่ตัวกงเป้เชียไปอยู่เจอตัวเจ้าเมืองตัวไปอยู่เจอเจ้าหน่อล่อล่อก่อนแล้วตัวปอบเป็นพุ่งเตี้ยนี่จะเจอโตเป้ตัวกงเที่ยอย่าเป้นอย้อนย้อนในบ้านจีนชงเดือตัวถอเป้เราบอกตัวเจอเป้ผมนอนเป้เจอเป้ตัวชิตาวดอกหัวเตี้ยขั้นตีโทรละเนื้อจุ๋ยเจ้าแขวงเจอเป้ตัวเราบอกประธานสภาแขวงเจอเป้ตัวเป้เทียตัวเตาแนวเจอเป้ตัวเป้เทียตัวเตาอย่างเดิมนี่เพิ่งตูเชียแต่จะไปชิโตกงดอกหัวเตี้ยมือจีองเป้ขั้นย้อนนี่บ้านจะนี่เจอตัวเมืองซ้อย้อนเมืองจะเมืองเจอตัวแขวงจะขอนอนว่าหายมันมั่งนินทาเอก่อเอกภาพขอนอนยาวประเด็นที่อียาวประเด็นที่ที่อีนอนจื้อหัวเตี้ยโอ้จุ๋ยชิตาวชาวเชี่ยวจีโม่สมแล้วซัพพอร์ตเจิมเราจะเป็นนอเจอรีวอยาตลอดตกลงวันเดียววันซักรู้ติอ้อรู้ก่อรีวอเดือนธันวาแล้วน่ะรีเกย์นู้ตือจะเป็นนอนู้ตือแต่รีตานู้ตือจะนอนู้ตือใช้โตแต่ไปจีชัววะไปจีชัวรู้รีมงอ๋อไปจวบป้อแต่เนี่ยหัวรู้ก่อรีเดือนมังธันวาแล้วน่ะรีตานู้ตือจะนอซื้อไปจีชัวรีอ๋อไปชัวเดียนู้ยอดโตหลังวันที่อ้อนเตอปมวนนู้รีตานะใช่ไหมอย่าโน่นลีตาอย่าไปนอซื้ออย่าชงนออย่าเตะตา

0: 崩了高里，崩了一里了了，几找不得停车，这几起来稳当不住了，在中南那边中南那嘛，中南那边才起来过了。
1: 你这个地震站，它中龙嘛，它确实大，一老叫叫人在人家叫落塌，还遭着给水泄了，用把那些被浇。ฉะนั้นก็ต้องลองตัดทำมูลมูลปอลิจ่าหลับไปอย่าต่อชี้จ่าสองต่อสองตาตัวหมกเหตุของตัวสะต้องจัวหลับชี้จ่าตัวหมกเหตุเจ้าอย่าเราเกี่ยวเจริญเสียงใหญ่ยัดเจ้าสะพานหิงศาสตร์เทียนยัดเจ้าปังเสินจ้าในเราสังศาสตร์ต่อเปาไอเกาะชี้จ่าตะลุปอเกาะกินนัดเชื่อไปเจ้าเกาะไปมองฉะนั้นอ๋อชี้กงเชื่อแล้วนะอิลุปัชเชื่อไปเจ้าโอเคเราจะนอนลุชิฮะเรากู้ช่วยจินดาวและยาลินตาไปชี้จ่าลงมองอิจัตตาต่อการแต่จัตตาตาทำอะไรตัวละต้นตัวสต้องจัวจ่ายละจ่ายเจนนะซื้อฟอร์ลูจงตัวจงมันจะได้ก็จวนจีตัวสกิน

0: รายการวัฒนธรรมสังคมรายการกีนี้ที่กายเล่ากายเป็นตูนวัฒนธรรมริดของปะพินีเดะบึงเผาเลียนจุ่มจมมือเศร้าตั้งดะ5 โมงครึ่งรอด6 โมงดาวิทยุสรงเสียงเดะสาดลาวระบบ AM 567เมกะเฮิร์ตซ์
1: กุงกลางอันอาอันระมังเมื่อนาลเวียกเตะโลดจุมหล่อจุมกลสมัยเลอสมัยเลอจงมาไตแฮมบึงบอเมื่อมยังซึ่งรักแพงกายบึบย่อย่อสรวดมือสกีนี้ก่อมือมึงเสือความได้แรมมวยกัลปูลกัมมงกัลมงซิบกีนี่มือมงแรมละนะอยู่มาแต่แฮมอีมงกีนี่ลูดดะมือปึงกีนะต่อยอก็จะมือมงมวยกัลมวยมง11เล่าเรื่องหนึ่มเรื่องปีก็มือซึ่งจีเล่จะลูดแล้วไหนย้อนเอากี่ยงมาแต่แฮมอีจะดุกจะแต่งมือก็เดี๋ยวได้รันตกรันแต่งอันหอยหุดกะบารางบุเดดะจะมือกี่ยงมาประชาชนอีก็กังกระดอนงอกกระดอนมาเดี๋ยวมือดีๆก็รอดแล้วกระมากบุดีก็มืองอกลางงอบีหุ่ยกะบารางยองเรื่องแล้วงอกลางก็กระบุกรอดจัวละก็จีรอดงอสรบึงงอสรบึงมืองอนึ่มงอปีนะแนวมือก็อรยอเดดุกเดแตงยอมพร้อมกับซึ่งเวียกเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยงรอลำแต่เมื่อที่แน่ยามกี่นี้ก็ลิจรอดยามงานแหละนะหลังบอลหลังแหงนี่ก็งานแล้วอยู่สลดอยู่บวร

0: บูดยัดดานครหลวงเวียงจันทร์ดาจมือกีนี่อันมือก็มืออําอึบอํากะมาอันนี้คอมซากุญปาและกุญมัดบรีเมื่อซึ่งวารเหมือนมังนี่แหละอยู่มาแต่แฮมรําอัวเมื่อซึ่งวารหะวารกลองวารยามสรมวารจุวารแซบเนื้อมือก็เบือนอดเบือนรึ่งเบือนยอยอดสาเวียกแต่ละกุนลางกุนก็แต่งเวียกยอสรวดลางกุนแต่งเวียกยอบัวร์ลางกุนแต่งเวียกยอผู้เสื่อมในบึงก็แต่งเวียกยอสงี่เนี่ยโอ้จิหารสมอยู่มาแต่มีเราเลืองวารบึงแฮมยอจิกรอีแต่งเวียกก่อสร้างตึกกลางนี่เบือนได้รู้ยอสงี่เมื่อซึ่งจักออลเอลรำอัวก็เบือนดกเบือนแต่งรื่นลึงรลุยามเบื่อมาสงี่มวยโจมงปังนี้ก็กูแทมแนวเมื่อก็รึงแฮมยอจิกรอีรึงดกรึงแต่งเบือนกมุลกระสูงก็จินก็ใจเบื่อใจมาแต่ละมือแต่ละสรวดแต่ละบัวยอสงีมวยมือมือปีกราบเด้และนี่ก็เล่าเรื่องแปลแยงรอลำแน่เรื่องแวดยุกแวดยาสลาก็นี่นี่ก็เรอูนผักอูนเพื่อเมื่อก็เพื่ออิจอาทินอาหอนต่อยอยามบังอำเมอสาจียัดแต่งลองกรรมกรก็สร้างดึงนี้ดึงนี้ก็จำเบือนยามรอดเจอรอดเดีเท่าดีแก่ก็จิมบืออําเบือนไหนยอดโอกีเดีก็จะเบือนอาทืนอาหอนอันเดจวดดักลวงเมืองโยบเรียงสอกปฏิดาจมือกินห้องอาอมอนทึกกะอามอนแพงกะอามอนเวดสดกะอามอนดาวกะอาจายแต่ละมุงแต่ละนึ่มยอหักจิโลเบือนปฏิแล้วก็เราเรื่องกางกางนี่ก้อยเรื่องหักจิฮูจะเมื่อกุนยาตะกลวงเมืองโยบเรียงเมื่อแนวกันนี้โอ้อำเมื่อสายยำเมื่อในจิยัดลองดาวมกตารังกองเมื่อดอกจัวยงจัวมาอียำยื้อก็จะอําเบือนก็จะอาการพัฒนาโยบเรียงไม่บัดยำดีรุ่นดีปึงดีอันเบือนในยัดตะกลวงเมืองโยบเรียงเพื่อเมื่อพื้นฐานเมื่อตูดเมื่อเรียเมื่อมอนยัดมอนยูดมอนกำมอนยูดมอนตูลจิกรดีจิกรดีโตยอกลมัดนอกจีอาวิสาอาซีบไม่แน่ไม่มือสำคัญอีดปลาเรื่องการเรียนเรียนจบมัธยมตวนแล้วก็เรียนอาซีบเรียนอาซีวะจะเรียนเมื่อก็เรียนตามเรื่องเดกูเดทนัดกูเมื่อเรียนกันนี่เก่งเมื่อเรียนกันนี่อำเมื่อสาแนวอำกูก็จะห้ามโยเฮียนก็จะอำเบือนก็เมื่อแนวกันนี่ไอ้ดาจะมือกี่นี้เราเรื่องเวียกงานอาศิวะเฮียนจบแล้วกายอาเวียกแต่งอำเราลองจะเมื่อไฟฟ้าก่อสร้างหุยก่อนน้องอามากมากแนวยุ่งมาแต่แฮมเราเรื่องอาศิวะแต่งเวียกย่อบริษัทดาจมือกีนี่บางต้องการกุญจอกุญเก่งกุญอาหล่อหนึ่งหล่อสามารถเฮียนเก่งเซ็งเบือนแต่งเวียกเบือนจอหนึ่งเวียกหนึ่งงานสการต่อเวียกต่องานสการต่อเจ้าต่อนายสการต่อยุ่มแนวนี่แหละมันก็รับเดกุญแต่งเวียกก็จะอาขมุนมงขมุนเนือนเบือนเบื่อเบือนมานึ่มตรานก็จะเบือนแตกต่อยอก็จะเบือนมากเคลื่อนก็เมื่อแนวก็นี่ก็อำเรื่นเลิงสาเรียนจบโหยจอดแต่งเวียกพักเวียกลัดแต่งแนวกีแนวก็ได้กระทรวงกีกระทรวงก็ได้พแนกกีพแนกก็ได้มวยบูดก็หักมือก็เรียนเพื่อแต่งลาแต่งการยอพักยอลัดไหนได้จมือกีเนี่ยอีตรกึดสาเราเรื่องกูตาพนักงานจำกัดเกเด็กแต่ละหนุ่มบุเดเมพนักงานบลาปกครองกี่ ตละนึ่มนี่กูตาก็แดกเสมออันซาเมื่อกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันทะเลาะสงบกูตานอแต่ละนึ่มนี่ก็หักยอดสาเวียกงานยุ่มแนวกาลอีจีพัฒนายอยาร์ดารเปืองแนวหูแนวงารก็จะเล่าเรื่องเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันทะเลาะสงบป้องกันทะเลาะสงบกี่ก็เล่าเรื่องเวียกงานป้องกันยัดดากลวงดาภายในป้องกันศาสตร์กี่ก็เล่าเรื่องทหารป้องกันปฏิสนางกลางรำบุยได้อีอันยัดหูดมางารยงมาประสูตรตะแหงตะแหงสร้างก็เมื่อแนวก็นี่ไหนยอดเอากี่นี่เราเรื่องเรียนก็เมื่อแนวเลือนี่แหละแต่งเวียกมะก็เบื่อตามหริยมตีกูอากายมวนดอมกับรายการอีหูดดังกายทำยังเนื้อในรายการดะประยัวละ
1: ดะเด็ดจึงเบื้องตั้งรูกลบอ้อยลูนเอ้ยรักจึงเบื้องตั้งรูกลดอ้อยโอ้ยคอกะอ้อยลูนเอ้ยรักเรื่องตั้งเด็บบไปดูลมบ่อรังเรื่องตั้งเด็กกูนเตอ้อยฮะคงเคล็ดคงสิบุญอุ้ยแสงดัดเด็กคำงูยืนเวรักคำเลือกเกินอยากตรดดูฮ่าดัดเด็กตั้มปอดเที่ยวตั้มหมอดเวรักเวรูดเปิดมาจีรับยออเดรับยอบุจัดก็เปิดยอตรดูดังเด็ดดังปอรดดากีเจนารับเปิดมาจีตอนยออเด

น้ำฟังโอซาลาเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุนเฮ้ยปัดบึบโซจินกินเต้อไอตุลบ่อตะเพ็งจองเป็นจองไอรักปันโซจินกินดิน

เฮ้ยแล้วฟังเอ๊ะกัดปุ๊บเด้อเด้อสอยกินกี้นี่ลุนนาสกิเอ็ดกะสิงอีละอาเด็ดสอยกินกินนางนำบังเอ๊ะพัดเล่นจิมโกเอ๊ยจุมเท่าแก่สิกิเอ๊ะพรำยอดเล่นจิมโกแล้ว

สุดตัดอมดองกว้างเอ้ยเอาอย่าติดไงอมบอดต้องเบื่อลูนสุดตัดอมดองไงบังเฟืองเท่านั้นเอ้ยให้รอดโอ้ยบอดดักกุ้งสุดตัดอีเวทได้บังอีบังเฟืองเท่านั้นเอ้ยเอ็กก็รอดโอ้ยลูนตัดเด็ดสุดตัดเอ็กแต่มวกต้องเบื่อเอ้ยรักหอฉันก็กล่าวสิกีอัดเด็ดปัญญาดกซึนวันปัญญาดกอัดเด็ดส่วนวินเอ้ยก็ควันกลุ่มก็หวนหวนอย่างนี้

0: ta cha sung chi mai a de kon kang sum mai den a de
1: muon dom dom กับเติมคังเวก็ไปเยอะยจรยงมาตะแฮมอีจุมอ่อนจุมแฮงซึ่งหุมยังฮะเลาะกะหมู่อียอสรวดมือสกีออดยออีกายหุมยังรำนับเดะเผากะหมู่อีรำนับเดะเผากะหมู่อีกีเนมอนรีสรมือเนอีก็เกยเล่าเกยนับเกยปันตูนเกยตระเปียนบทเรียนรอมย่อกายแล้วเบื่อนมากสิบนึมแล้วมากกันนึมแล้วนับตั้งด่าเงื่อนนึมมวยบันกายรอยกายกันปูลเยอะเราย่อตั้งมือก็นี่รอดสกี้นี่ก็โอ้เจมือกระบาดกันปลายนึมแล้วนะยงมาแต่แฮมนำนี่ก็น้องอามากกลอำดาชื่ออำดาชายเล่าเงยยอดเมื่อเมฆโขกีนี่ก็จุดีอันออรยอเดกระดอนครอนอูนรำนับเตเผากมูอีซึ่งเดเกยเกยเมฆเงื่อนเยอะกายนี่ก็รื่นมวยบาร์เปมวยบาร์เปต่อยอก็เมื่อ4 5 6 7 8 9 10ต่อยอนี่แหละในนักคนคว้าศาสตราจารย์เดเผากมูอีบังก่อเบื่อนเดคนคว้ารำนับเดเผากมูอีเพื่อเมื่อก็เพื่ออันเผากมูอีโลจุมก้นนี่แหละบรอมย่อนับบรอมย่อเล่าอันเกยอันลื่งอันชายรำนับเผากมูเดก็เมื่อแนวก็นี่เดเพื่อเผากมูเดก็เมื่อแนวก็นี่ก็บรอมย่อนับบรอมย่อบรอมย่อนับบรอมย่อมวยบาร์เปสี่ในมือปูลห้าในมือเปืองหกในมือตอลเจ็ดในมือเตลแปดในมือตามเก้าในมือกายสิบในมือกัลศูนย์ในมือปลอกนับตั้งมวยรอดปลอกแล้วรอดมวยการรอดปลอกปลอกในมือซูนเหมือนดอกปลอกแวกปลอกเวอร์นี่แหละกี่นี่ก็มือซูนปลอกมัดกี่นี่ตั้งมวยกันจนรอดร้อยมวยกันนี่ก็มวยกันนี่มือสิบบาร์กันนี่มือสาวเปกันนี่มือสามสิบปูลกันนี่มือสี่สิบเปืองกันนี่มือห้าสิบตอลกัลนี่เกมือ60เตลกัลนี่เกมือ70ตามกัลนี่เกมือ80กายกัลนี่เกมือ90100ก็เกมือ100นี่แหละกี่นี่กายเล่ากายเป็นตูนอันยงมาไตแฮมอีเบื่อนเดมย่างบุดีก็มือบึงแฮมบึงย่อนักเรียนนักศึกษาปัญญาสุนได้เผากมูอีก็จูดีอันออรยอได้รักษารำนับเดกมูอีซึ่งนักค้นคว้าศาสตราจารย์บางเบือนเดค้นคว้าหมอกตีนอีแล้วก็พร้อมย่อเดนับต่อย่อมัดกี้นี่กายนับตั้งดาวมือร้อยรอดมวยบันมือร้อยนี่ก็เมื่อมือร้อยสองร้อยนี่ก็เมื่อบานร้อยสามร้อยนี่ก็เปะร้อย400นี่ก็มือปูนร้อย500นี่ก็มือเปืองร้อย600นี่ก็มือตอลร้อย700นี่ก็มือเตลร้อย800นี่ก็มือตามร้อย900นี่ก็มือกายร้อยมวยบันมวยพันนี่นะ 1,000 นี่ดีกว่าเรามวยบันก็ง่ายโอ้ยงมาแต่แฮมออรยอชื่ออรยอเล่าออรยอนับหมอกจิหมอกก่อนยอมัดกี้นี่อันจะเล่าซะนับตั้งเศร้าจะรอ30เดจะมือแนวก็มือก็อำตั้งมือกับมวยกัลลางก้นก็จะเล่าซะขุสุกแต่มืออำนับอันยังยอเลยตั้งมวยจะรอดร้อยนี่นะก็อำตางย่อยงมาแต่แฮมอีทางก้นนอก็จูนึง จูเนิงก็จะเล่าอันเนิงก็เลยใบเอียดใบหึมและอุ่นรึ่งและงอก็จะรำอ่องงอก็จะสะอมเอ้ยก็เมื่อสึงเบิดสึงมาง้อก็จะลาดง้อก็จะลูดแล้วนี่ซะเล่าหูดนี่บ่อเม็ดบ่อหนึ่งอันอร่อยจื้ออูนดักลวงดารเยี่ยมจะนับก็นับเล่ารำนับได้เผากระมูดได้เลยก็ง่ายโอ้อยู่มาแต่แฮมนับพร้อมเยาะมวยบาร์เปปูลเปลืองตอลเตลตามกายกัลนับตั้งมวยรอดสิบนับตั้งหนึ่งรอดสิบรับตั้งนับตั้งมวยรอดมวยกัลเมื่อกี้นี่ต่อยอดเด้รอดบาร์กัลเด้รอดสาวเด้ที่นับแนวก็มือก็เหมือนย่อมวยกัลมวยมวยกัลบาร์มวยกัลเป้มวยกัลปูลมวยกัลเปลืองมวยกัลตอลมวยกัลเตลมวยกัลตามมวยกัลกายบาร์กัลเนี่ยสาวสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวก็ง่ายโอ้เมื่อกี้รอดสามสิบเด้ตั้งสาวรอดสามสิบเด้ก็บาร์กัลมวยบาร์กัลบาร์บาร์กัลเป้บาร์กัลปูลบาร์กัลเปืองบาร์กัลตอลบาร์กัลเตลบาร์กัลตามบาร์กัลกายเป้กัลเนี่ยตั้งสาวรอดสามสิบก็นับแนวก็นี่สามสิบก็เป้กัลเป้กัลมวยเป้กัลบาร์ย้อนนี่จนรอดปูลกัลปูลกัลก็สี่สิบก็ตั้งดาปูลกัลมวยปูลกัลบาร์ย้อนจนรอดเปืองกัลเปืองกัลก็ห้าสิบคือเมื่อแนวก็นี่เด้จุ่มแต่แฮมมือเมย์นี้เมื่อจูเนืองเมื่อแทมเรื่องรำนับกี้ก็โทกายมานคุสุกเบื่อนเมื่อซึ่งคุสุกหนึ่งก็จะอ่ำเอียดอ่ำหึมอ่ำประสอร์อ่ำอุ่นจะมอกอันบ่อหนึ่งอันโลดรำนับที่เผากระมูดีกายมวนมวนดอมดอมกับรายการอีดึงก่อยกายโลดเยาะดักกันซึดรายการมือสกี้

ลึกลอกเลือกเรียมซึ่งยงมาไตแฮมออรยอผมยังรายการหลอกกุมมูดีดึกนี้ดึกนี้อันเอากระมืออําดาคักอําดายักอําดารีก็อันบึงบอเราประกายรายไปเยอะอันเดะแน่เพื่อแต่งอะไรการหลอกกุมมูอีเลือกเกินปรวยมั่งเวรแยงเวลาดารายการแต่อีก็ลุจูแล้วบุญยังอีวิอมลาดกนจัดรายการยอสรวดมือสกีครอสมราชบึงบอเมื่ออมยังจำลองจำกลอันจะเลือกเบื่อลำถ้าเกิดแนวก็เมื่ออันเบื่อแนวก็นี่ซึม

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติขับไส้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายชาติแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

ียงเพลงเพื่อเพื่อนนักขบรายการนี้ภาคเศร้าแม่นำเสนอเกี่ยวกับบทสิ่งควรฮู้สรุปข่าวเด่นและบทกาพย์กลอนพร้อมด้วยเสียงเพลงฮ้องมาเสนอให้เพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารได้รับฟังกันสำหรับภาคเที่ยงเมนบทสวยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรมกองทหารเฮาระหว่างทหารกับประชาชนและบริษัทห้างห้างต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นทางรายการได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเก็บกำข่าวข่าวของบรรดาสหายตะนางข่าวเพื่อนร่วมงานอยู่ทุกเขตที่ขึ้นกับกรมกองทหารเฮามาออกอากาศให้บรรดาทานฟังพร้อมทางบทกาพย์กลอนจำนวนหนึ่ง

ใจดีอยู่ก็ไผก่ออบอุ่นใจบุญอยู่ใส่ก่อโฮมเย็นใจงามเฮ็ดหยังก่อดีเด่นใจเย็นเฮ็ดหยังก่อสบายใจสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อเพื่อนหบในมือนี้เนาะอยู่กับพ่อสุปุ๋ยฮับหน้าที่ดำเนินรายการเด้อในตอนเช้าของมือนี้วันที่10ตุลา2026ซึ่งตรงกับวันเสาร์เนาะวันที่10ตุลาตรงกับมื้อแฮม14ค่ำเดือน10ลาวท่านผู้ฟังเป็นอีกมื้อนึงที่ว่าพักเวียกพักงานของหลายสาขาอาชีพหลายหน้าที่เวียกงานก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังเป็นมื้อวันเสาร์กันแน่เนาะหลายหงจักโรงงานหลายหงลาหงการก็ได้พักเวียกพักงานในเสาร์อาทิตย์บางหงจักโรงงานก็ยังได้สืบต่อเฮ็ดเวียกเช่นเก่าเช่นเคยท่านผู้ฟังฉะนั้นทางรายการของเฮาเนาะขอส่งเสียงเพลงเป็นกำลังแรงใจให้เด้อเนาะผู้ที่ว่าหาฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้ถือว่าหาฟังอยู่สายอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่นาอยู่ห้วยอยู่สวนอยู่ทางต่างแขวงแต่เหนือถึงใต้ก็สามารถหาฟังได้เช่นเดียวกันเด้อเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ถือว่ามีหลายวันสำคัญที่ผ่านมาท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีทางวันครูแห่งชาติแน่ครบรอบ32ปีเนาะซึ่งวันครูปีนี้ทางโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพเพิ่นก็ได้จัดพิธีแข่งขันศิลปะสมัครเล่นของน้องๆนักเรียนเนาะในอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพได้จัดพิธีศิลปะสมัครเล่นของนักเรียนชั้นม.ต้นม.ปลายเพื่อคำนับรับต้นวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลา2026ครบรอบ32ปีก็ถือว่าได้ผ่านมาแล้วเนาะท่านผู้ฟังโดยการเข้าร่วมของประธานสหายพันเอกสังทองสุขศรีสวัสดิ์หัวหน้าห้องศึกษาโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพมีคณะพักคณะบัญชา4ห้อง2กองพันกรรมการให้คะแนนนักแข่งขันและน้องๆ นักเรียนทั่วโรงเรียนเข้าร่วมถือว่าการแข่งขันศิลปะสมัครเล่นของนักเรียนในครั้งนี้ประกอบมี3รายการคือประเภทนักห้องมี7ทีมประเภทขับลำมี7ทีมและฟ้อนรวมหมู่มี7ทีมโดยแม่นนักเรียนแต่ละชั้นม.ต้นหาม.ปลายเข้าร่วมผ่านการแข่งขันสรุปได้ว่าประเภทนักห้องอันดับที่1แม่นนักเรียนชั้นม.6อันดับที่2แม่นนักเรียนชั้นม.7และอันดับที่3แม่นนักเรียนชั้นม.5และประเภทขับลำอันดับที่1แม่นนักเรียนชั้นม.5อันดับที่2แม่นนักเรียนชั้นม.7และสำหรับประเภทฟ้อนรวมหมู่แม่นอันดับที่1แม่นนักเรียนชั้นม.7อันดับที่2แม่นนักเรียนชั้นม.6และอันดับที่3แม่นนักเรียนชั้นม.5สำหรับการแข่งขันศิลปะในครั้งนี้นอกจากเป็นการสร้างบรรยากาศคำนับรับต้นวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาแล้วให้มีความหมายความสำคัญและซึ้งแล้วยังเป็นการสร้างขบวนการภายในโรงเรียนให้มีความเบิกบานมวลซื่นได้สร้างความสามัคคีพร้อมนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนผู้ที่ว่ามีความสามารถมีพรสวรรค์กล้าแสดงออกในด้านศิลปวรรณคดีเพื่อเป็นตัวแทนให้แก่โรงเรียนในขบวนการต่างๆในต่อหน้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าขอสมเซยนำน้องๆนักเรียนบอกว่าจะเป็นม.ต้นม.ปลายอยู่ที่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่ากองทัพที่ว่ามีความกล้าเฮ็ดกล้าทำกล้าแสดงออกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งในการแข่งขันศิลปวรรณคดีสมัครเล่นของน้องๆ นักเรียนเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่โค้ชปุ๋ยมานำเสนอให้กับมิตรการได้ฟังในระยะต้นๆของทางรายการนี้เอาเป็นว่าระยะนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนท่านผู้ฟังไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการของเฮากันก่อนแล้วจึงกับเข้ามาพบกันเป็นระยะที่2ของทางรายการเด้อ

ต้อนรับท่านผู้ฟังกับคืนขอสู่ระยะที่2ของทางรายการเนาะหลังจากได้รับฟังเสียงเพลงพันกันไปเบิกบานมวลซืนฝากต้อนเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ปัจจุบันนี้เนาะสำหรับระยะที่2ของทางรายการนี้โฆษกปุ๋ยจะพาบรรณาธานมาฮู้จักกับประวัติย่อของพนาธานเสลิมไซกลมมาซิดถือว่าทานได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของตัวแทนประชาชนลาวทั่วประเทศให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่10ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับประวัติย่อของพนาธานเสลิมไซกลมมาซิดแมนเพิ่นเกิดในเมื่อวันที่31ตุลาปี1968ที่แขวงหัวพันประเทศลาวและประวัติการศึกษาปี1992หาปี1996แมนเฮียนปริญญาโทวิชาสายพัวพันสากลมหาวิทยาลัยพัวพันสากลมอสโกประเทศรัสเซียปี1996หาปี1997แมนเพิ่นเฮียนปริญญาโทวิชาการค้นคว้าสากลและการพัฒนาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโมมาสเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียสำหรับภาษาต่างประเทศที่เพิ่นเว้าได้มี3ภาษาก็คือภาษาอังกฤษภาษารัสเซียและภาษาฝรั่งสำหรับปี1992หาปี1994แมนเพิ่นเป็นเซียวซานออสเตรเลียกระทรวงการต่างประเทศปี1994หาปี1996เซียวซานสหรัฐอเมริกากระทรวงการต่างประเทศปี1998หาปี2000เป็นห้องหัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศปี2000หา2003เป็นเลขานุการเอกคณะผู้ต่างหน้าถาวรประจำสปส.นิวยอร์กปี2004หาปี2007เป็นห้องหัวหน้ากลุ่มกระทรวงการต่างประเทศปี2007หาปี2011เป็นหัวหน้ากลุ่มกระทรวงการต่างประเทศปี2011หาปี2012ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปี2012หาปี2013เป็นผู้ต่างหน้าถาวรประจำสปส.นิวยอร์กและปี2014หาปี2016เป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปี2016หาปี2022เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและปี2022หาปี2026เป็นรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและปัจจุบันนี้วันที่5ตุลา2026ที่ผ่านมาเพิ่นได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้ที่10ของประเทศลาวท่านผู้ฟังอันนั้นก็เป็นประวัติย่อของพนาธานเสลิมไซกลมมาซิดเนาะเป็นประวัติย่อแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของพนาธานเสลิมไซกลมมาซิดเนาะถือว่าได้นำมาเผยแพร่ให้กับมิตรรายการได้รับฟังทั่วประเทศถือว่าได้รับรู้พร้อมกันแล้วปัจจุบันประเทศลาวเฮาได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนใหม่ของประเทศลาวเฮาหรือว่าคนที่10ของประเทศก็คือพนาธานเสลิมไซกลมมาซิดท่านผู้ฟังอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่โฆษกปุ๋ยนำมาเสนอให้กับมิตรรายการได้รับฟังในระยะนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของเฮากันก่อนหลังจากได้รับฟังเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันเป็นระยะต่อไปหรือว่าระยะสุดท้ายของทางรายการเด้อ

ต้อนรับท่านผู้ฟังกับคืนข่าวสู่ระยะที่3หรือว่าระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วเนาะบืดหนึ่งย้ำเดียวเวลา30นาทีอยู่กับรายการเสียงเพลงเพื่อเพื่อนหุบของพวกเขาเนาะบืดหนึ่งย้ำเดียวก้าวเข้ามาเป็นระยะที่3ก็ถือว่าได้ฟังเสียงเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปกับสิ่งดีๆที่โคสปุ๋ยนำเสนอให้กับมิตรรายการได้รับฟังเนาะพร้อมเดียวกันนั้นระยะสุดท้ายของทางรายการนี้โคสปุ๋ยกะขอฝากไว้เติมเพิ่มเติมเนาะให้กับมิตรรายการได้รับฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ในฤดูที่ว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวท่านผู้ฟังถือว่าเป็นอย่างคือว่าปลายฝนต้นหนาวเนาะเพราะว่าใกล้จะหมดยามฝนจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วท่านผู้ฟังให้มิตรรายการทุกท่านเนาะจงรักษาสุขภาพเบิ่งแยงห่างกายตนเองอะไรเฮ็ดแนวใดสิบ่ให้เจ็บให้ป่วยเฮ็ดแนวใดจะมีสุขภาพที่ว่าแข็งแรงโดยเฉพาะยามนี้ก็แม่นปลายฝนต้นหนาวนี่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามียุงหลายอยู่โดยเฉพาะแม่นยุงลายไข่ตามน้ำเปื้อนตามกระปุกกระป๋องอยู่ตามแคมหัวเฮือนต่างๆเนาะเฮ็ดให้คนเฮาเกิดเป็นพยาธิไข่ยุงลายได้หลายเฮ็ดพบเห็นอยู่ตามห้องหมอต่างๆท่านผู้ฟังฉะนั้นบางห้องหมอก็ถือว่าต้องการเลือดด่วนบางคนก็เห็นว่าต้องการเลือดด่วนย้อนว่าสาเหตุอันนี้แหละท่านผู้ฟังไข่เลือดออกไข่ยุงลายเนาะเฮ็ดให้คนติดผู้นึงเป็นแล้วก็ติดไปต่อๆกันท่านผู้ฟังฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีสติระวังตัวระมัดระวังน้ำกันเติมเฮือนใดที่ว่าหกเฮือเนาะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ต้องได้อนามัยเฮือนซันลานเป็นของตนเองท่านผู้ฟังเฮ็ดแนวใดสิบ่มียุงลายไปใครใส่จังซี่เฮาก็ต้องพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันอนามัยตัดหญ้าบ่ใดที่ว่ามียุงลายเนาะตัดหญ้ามีกระปุกกระป๋องกะเก็บกระปุกกระป๋องเก็บขี้เหงื่ออ้อมเฮือนเฮ็ดให้มันเป็นสะอาดจบงามบ่ให้มียุงบ่ให้มีน้ำขังมียุงไปไข่ใส่ท่านผู้ฟังเนาะฝากเตือนไว้และสำหรับผู้ใดที่อยากฮู้ว่าตนเองเป็นไข้เลือดออกหรือว่ามีอาการไข้มีเสื้อไข่ยุงว่าซั่นซะให้ติดตามอาการว่า1หายใจไว2ฮักหลายเทื่อเนาะมีอาการอิดเมื่อยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมีอาการเลือดแขวออกตามเฟนแขวต่างๆหรือว่าเฮงหายไปกว่านั้นก็คือหากปุ่นเลือดท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ระมัดระวังน้ำกันเติมถ้าผู้ใดมีอาการเหล่านี้ก็บ่ให้ซื้อยากินเองท่านผู้ฟังให้ไปปรึกษาแพทย์หมอไปกวดอยู่ตามห้องหมอต่างๆอยู่ตามคลินิกตามห้องหมอต่างๆเอายามากินให้ถูกวิธีหรือผู้ใดที่ว่าเป็นหายแห้งกว่านั้นก็ต้องได้ไปติดตามอาการอยู่ห้องหมอเนาะท่านผู้ฟังบ่ให้ถือเบากับพยาธิไข่ยุงลายเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็พบเห็นล่าอยู่ตามห้องหมอเนาะว่ามีอาการไข่ยุงไข่เลือดออกเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังฝากไว้เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการนี้ถือว่าเนาะฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันตื่มแหละเฮ็ดแนวใดสิบ่ให้เจ็บป่วยได้ไข้เนาะก็ฝากไว้เบิ่งแยงสุขภาพห่างกายของตนเองให้มีความปลอดภัยให้มีความสุขกายสบายใจเนาะสุขภาพแข็งแรงท่านผู้ฟังฝากไว้กับระยะสุดท้ายของทางรายการนี่เอามาฮ้อนนี่เวลาจากทางรายการกันยังเหลืออีกบ่หลายเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการกับอีก1เสียงเพลงนี้กันแล้วกันเด้อเนาะถ้าหากว่า1เสียงเพลงนี้พร้อมด้วยวงเวลาจากทางรายการจบลงย้ำใดขอสุขปุ๋ยพร้อมด้วยทีมงานรายการต้องได้จากลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อก็พบกัน7มื้อ 6:30 หา 7:00 นพบกันมื้อนี้แมนวันเสาร์วันที่10ตุลา2026ปงกับมื้อแฮม14ค่ำเดือนตุลาแฮม14ค่ำปีมะเมียเนาะพุทธศักราช2569 14ค่ำเดือน10มาแล้วเนาะบ่แม่นเดือนตุลาเด้เดือน10ลาวสงสัยผู้เกียมเนื้อในรายการนี้บ่เข้าใจเดือนลาวเดือนสากลเดือนสากลก็แม่นเดือน10เดือนตุลาแต่ว่าเดือนลาวก็แม่นเดือน10เนาะก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอถึงว่ามื้อนี้เป็นมื้อผักมื้อพรแน่วันเสาร์หลายคนก็คงจะอยู่ยาวอยู่เฮือนอนามัยเงินซานบ้านซองซักเครื่องซักของหลายคนก็คงจะพาครอบครัวมีแผนล่าแผนการไปเที่ยวทั้งนอกทั้งนาไปเล่นไปเที่ยวไปหัวไปสวนแล้วแต่เงินไขของแต่ละคนคันฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์มามันหักมีดอกเนาะบ่เฮ็ดนั่นก็ต้องเฮ็ดนี่เพราะว่าพวกเขาเป็นพนักงานรัฐกรหลายคนก็ต้องเฮ็ดเวียกวันจันทร์หาวันศุกร์บางคนก็นามสกุลรอวันศุกร์ก็มีเพิ่นเคยเว้ากันเด้พอเนื่องจากว่าเฮือนอยู่ไกลครับสำนักงานองค์การจำเป็นก็ต้องได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเมืองในนาเฮือนปัดอยู่นอกพุ่นเนาะฮอดวันศุกร์มาบางเทื่อก็เมื่อตอนแรงวันศุกร์เลิกกะแล้วก็ได้อันนี้เขาว่ารอวันศุกร์น้ำถึงรอวันศุกร์อันนี้เพิ่นเว้ายอกกันเด้ออันนี้เด้อเอาเนี่ยเด็กก็ตามมีสติในการดำรงชีวิตเนาะการไปการมาการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนแล้วเตือนกันไข่ของแต่ละคนคันฮอดวันเสาร์วันอาทิตย์มามันหักมีดอกเนาะบ่เฮ็ดนั่นก็ต้องเฮ็ดนี่เพราะว่าพวกเขาเป็นพนักงานรัฐกรหลายคนก็ต้องเฮ็ดเวียกวันจันทร์หาวันศุกร์บางคนก็นามสกุลรอวันศุกร์ก็มีเพิ่นเคยเว้ากันเด้พอเนื่องจากว่าเฮือนอยู่ไกลครับสำนักงานองค์การจำเป็นก็ต้องได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเมืองในนาเฮือนปัดอยู่นอกพุ่นเนาะฮอดวันศุกร์มาบางเทื่อก็เมื่อตอนแรงวันศุกร์เลิกกะแล้วก็ได้อันนี้เขาว่ารอวันศุกร์น้ำถือรอวันศุกร์อันนี้เพิ่นเว้ายอกกันเด้ออันนี้เด้อเอาเนี่ยเด็กก็ตามมีสติในการดำรงชีวิตเนาะการไปการมาการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของแต่ละคนได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆใดอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าว่าพวกเขาเลื่อนขาดสติถึงว่าหนทางแต่ละเส้นแต่ละสายนะครับการขยับขยายซ่อมแปลงหรือว่า

0: ายกว้างออกแต่ว่าลดราพาหนะกันนับมือนับหลายขึ้นอันก็แสดงถึงกำลังซื้อมีหลายกำแมนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นและนอมีลดราพาหนะหลายมีทางเลือกเด้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็มีหลายสถานการณ์ไปกันมาให้บัดระวังเนาะโดยเฉพาะมันขึ้นทางเหนือไปทางเส้นทางภูเก้าลักเส้นทางกาซีนี่โอ้ทางขดทางโค้งหลายให้ระมัดระวังแท้ๆก็มีหลายข่าวแต่ว่าก่อนจะไปฟังข่าวนั้นก็เว้าถึงระยะอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็มีเหตุการณ์2เหตุการณ์ใหญ่ก็แม่นกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสมัยศาสตร์สุดที่10ก็ได้ไขขึ้นในมื้อวันที่5แล้วก็มีการเลือกตั้งประธานสมัยศาสตร์โดยเลือกเอาท่านจอยชัยศรีพันดอนเป็นประธานสมัยศาสตร์แล้วก็มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยเลือกเอาท่านเฉลิมชัยกุลประสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการดำเนินกองประชุมสืบมาโดยนำเอาเรื่องงานของรัฐบาลเข้าไปค้นคว้าพิจารณาเป็นเวลา3มื้อจากนั้นก็แม่นเรื่องงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การกวดการแห่งรัฐมาฮอดมื้อวันศุกร์ผ่านมานี่ก็แม่นเรื่องงานขององค์การตุลาการก็รวมมีศาลและอัยการก็เฮ็ดให้กองประชุมมีบรรยากาศสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับฟังบทรายงานของภาคส่วนรัฐบาลภาคส่วนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การตุลาการทั้งศาลทั้งอัยการแล้วก็ได้ค้นควบพิจารณาและก็พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นเข้าใส่บทรายงานของรัฐบาลและประธานของประชุมคือประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็มีความเห็นสรุปสั่งรวมและของประชุมแม่นพักมื้อนี้นะเนาะวันเสาร์และวันอาทิตย์จะไปสืบต่อดำเนินอีกแม่นมื้อวันจันทร์และของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้จะดำเนินไปฮอดวันที่21ตุลา2026จึงจะสำเร็จลงและอีกเหตุการณ์ใหญ่หนึ่งก็แม่นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามคือสหายเลมิงฮึ่งนายกเวียดนามเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมยามทางการอยู่ลาวเป็นเวลา2วันวันที่8และวันที่9ตุลา2026ตามการเชิญเชิญของสหายเฉลิมชัยกุลประสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวมื้อนี้มีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของสหายเลมิงฮึ่งมานำเสนอโดยเฉพาะแม้ในตอนแรงของวันที่8ตุลานี้อยู่ที่ห้องว่าการศูนย์กลางพรรคสหายทองลุนศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสมาเยี่ยมยามลาวในโอกาสนี้สหายทองลุนศรีสุดิษฐ์ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ของสหายเลมิงฮึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามต่างประเทศอย่างเป็นทางการครับทําอิฐภายหลังที่ทำการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามและได้เลือกเอาลาวเป็นประเทศอิสในการเยี่ยมยามต่างประเทศแสดงเห็นถึงการถือสำคัญและให้บุรีรัมย์ต้นต่อในการเสริมขยายสายพันธุ์พิเศษที่มี1บ่มี2อยู่ในโลกของ2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามสหายทองลุนศรีสุริยยังได้ฝากความพยายามทำข่าวนบอุ่นและสนิทสนมถึงสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศตัวเริ่มและบรรดาการนำขั้นสูงของเวียดนามพร้อมทั้งตีราคาสูงและแสดงความสุ่มเสยต่อผลสำเร็จของการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่าง2นายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามในครั้งนี้ในโอกาสนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศให้กันทราบโดยย่อพร้อมทั้งได้แสดงความสุ่มเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่2ประเทศย่านมาได้ในระยะผ่านมา2ฝ่ายก็ได้ตีราคาการพบพันหัวมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาก็คือแผนการหัวมือในต่อหน้าซึ่งเห็นว่า2ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขันต่างๆอย่างเป็นปกติมีการประสานส่วนพวกการย่างแน่นแฟนโดยเฉพาะการจัดตั้งเพื่อขยายบรรดาข้อตกลงของ2กลุ่มการเมืองและผลของกองประชุมคณะกรรมการหัวมือระหว่าง2รัฐบาลเห็นว่ามีความคืบหน้าหลายด้านมีการมอบหับเปิดนำใช้โครงการฐานข้อมูลคุ้มครองสมรรถครัวและบัตรประจำตัวพลเมืองลาวเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและอื่นๆและพร้อมเดียวกันนั้นก็มีการสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพบปะหัวมือในคงเขตเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบประสานสนทบกันอย่างแน่นแฟ้นในขอบการหุ้มมือ2ฝ่ายและเวทีสากลและก็เพิ่มทวีการสุกโยกการหุ้มมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนโดยเฉพาะบรรดาโครงการที่เป็นท่าแห่งในการเสื่อมยงเสื่อมจอดพื้นฐานเศรษฐกิจและมีลักษณะยุทธศาสตร์ของ2ประเทศพร้อมทั้งเพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเกี่ยวกับมูลเสื้อความหมายความสำคัญของสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหุ้มครอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ลาวเวียดนามให้แก่ทันแถวพนักงานประชาชนโดยเฉพาะเป็นสาวหนุ่มเยาวชนหุ่นสืบทอดของ2ประเทศรวมทั้งสืบต่อการเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027ครบรอบ65ปีวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและครบรอบ50ปี วันเซียนสุทธิสัญญาพิทักษ์ภาพการหัวมือลาวเวียดนามให้มีเนื้อในความหมายสำคัญลึกซึ้งและมีบรรยากาศฟูดฟื้นและในขณะเดียวกันสหายเลมิงฮึงได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอนุอุ่นและได้แจ้งผลการพบปะอย่างเป็นทางการกับสหายเฉลิมไซกุมภสิทธิ์พร้อมทั้งได้แสดงความหมายมั่นว่าจะสืบต่อเหตุเวียงความกับฝ่ายลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อสุขยู่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่การนำสองประเทศได้ตกลงเห็นดีความกันก็คือบรรดาโครงการหัวมือยุทธศาสตร์ให้ปรากฏผลเป็นจริงเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้อันนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้เข้าไปเยี่ยมคำนับสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทองลุนศรีสุริตและส่วนการพบปะสองฝ่ายเนาะการพบปะสองฝ่ายระหว่างสหายเลมิงฮึ่งกับสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์พร้อมด้วยคณะก็ได้จัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวันที่8ตุลานี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายหลังที่มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วเนาะมีการพบปะสองฝ่ายอย่างเป็นทางการและโอกาสนี้สหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสหายเลมิงฮึงในครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งทำอิฐของสหายเลมิงฮึงภายหลังที่ทับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นอย่างนักแน่นว่าการเยี่ยมยามครั้งนี้จะเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการหัดแน่นและเสริมขยายสายประพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการอุ้มฮอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระวังสองประเทศให้นับมือนับเข้าสู่ล่องเลือกและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองและผลกองประชุมคณะกรรมการร่วมลาวเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชนสองชาติอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงของเวียดนามก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอบอุ่นในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมเชยสหายเฉลิมไซกุมภสิทธิ์ที่รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อวันที่5ตุลานี้พร้อมทางได้เสื้อเซินสายเฉลิมไซกุมภสิทธิ์ไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการในเวลาที่เหมาะสมและในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงและแสดงความยินดีที่เห็นว่าการพบปะหัวมือระหว่าง2ประเทศนี้ในระยะผ่านมากับสืบต่อได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเป็นการหัวมือทางด้านการเมืองการต่างประเทศแม้นสืบต่อมีความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับสูงนักแน่นมั่นเที่ยงและนับมือนับมีความใกล้ชิดสนิทสนมเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนนับแต่การสูญการฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติเป็นการยืนยันถึงความสำคัญและมูลนิธิต้นต่อที่มีต่อสายประพันธ์แบบพิเศษของสองชาติลาวเวียดนามที่มีหนึ่งบ่มีสองอยู่ในโลกสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพบปะหัวมือด้านต่างๆซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆมาเป็นต้นการหัวมือด้านการป้องกันชาติป้องกันความสงบการศึกษาและก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีวัฒนธรรมสังคมและด้านอื่นๆและสองฝ่ายก็ได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางแผนการหัวมือในต่อหน้าโดยเห็นดีเป็นเอกภาพในการเพิ่มทิศทางการหัวมือด้านการเมืองการต่างประเทศให้เข้าสู่ล่วงลึกสุ่มใสจะตั้งปฏิบัติข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองและกองประชุมครั้งที่48ของคณะปานหัวมือลาวเวียดนามเพิ่มทวีเสาค้ำการหัวมือด้านป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขยู่และสร้างเงินไขให้แก่การลงทุนของบรรดาวิสาหกิจเวียดนามเข้าในคะแนนการและคงเขตที่ลาวมีทางแห่งบ่มซ่อนแล้วก็เอาใจใส่ส่งเสริมเรื่องงานโฆษณาศึกษามวลมูลเสื้อให้แก่คนหุ่นหนุ่มให้ครับผู้เข้าใจเลิกเสื่องเกี่ยวกับท่าแท้มูลเสื้อความหมายความสำคัญของสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการหัวมืองบด้านที่มีหนึ่งบ่มีสองอยู่ในโลกระหว่างสองชาติลาวเวียดนามและนอกจากนั้นก็เป็นการสุขยู่ให้จัดตั้งปฏิบัติโครงการหัวมือที่สำคัญเป็นต้นกับโครงการเส้นทางด่วนฮานอยเวียงจันทน์การพัฒนาทางเหือวงอ่างเส้นทางรถไฟและโครงการท่อส่งน้ำมันสืบต่อประสานสนธิกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการเกี่ยมความพร้อมรอบด้านในการพบปะระหว่างสองกลุ่มการเมืองและกองประชุมครั้งที่49ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้ารวมทั้งการเปิดปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนาม2027เพื่อเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายวันการทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการเมืองลาวเวียดนามครบรอบ50ปีให้เป็นปรากฏผลเป็นรูปธรรมเต็มไปด้วยความหมายทางประวัติศาสตร์และ2ฝ่ายได้เห็นดีเป็นกับภาพสืบต่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีภาคพื้นสากลพร้อมทางได้แลกเปลี่ยนคำคิดความเห็นเกี่ยวกับสภาพการภาคพื้นสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันแล้วก็ได้แจ้งสภาพการภายในประเทศที่พ้นเดือนของตนให้กันและกันทราบแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สองฝ่ายญาติมาได้ในระยะผ่านมา และภายหลังสำเร็จการพบปะหน่อสองสหายนายกมนตรีลาวเวียดนามนี่ก็ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารหัวมือจำนวน11ฉบับรวมมีฉบับใดๆจำนวน11ฉบับนี่1ก็เป็นสัญญาบ่ด้วยการหัวมือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเส้นทางมิตรภาพเลียบตามชายแดนลาวเวียดนามอันนี้มันฉบับที่1ฉบับที่2ก็แม่นบทบันทึกการมอบภาพระบบคุ้มครองพลเมืองและบัตรประจำตัวอยู่ลาวฉบับที่3ก็แม่นข้อตกลงเกี่ยวกับการหัวมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับที่4เป็นสัญญาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนาม5แม่นแผนการหูประจำปี2017ระหว่าง2กระทรวงคือกระทรวงยุติธรรมของลาวและเวียดนาม6เป็นสัญญาว่าด้วยการหูเวียงงานการเงินระหว่าง2กระทรวงการเงินลาวและเวียดนาม7บทบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับการหูมือโครงการลงทุนก่อสร้างพื้นฐานของรางสนองน้ำมันลาวเวียดนาม8ข้อตกลงว่าด้วยการหูมือของเขตเวียงงานชนเผ่าและศาสนาเก้าก็แมนบทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงเวียงจันทน์และคณะกรรมการประชาชนนครไฮฟองระยะ2026หา2030บทที่10ก็แมนบทบันทึกการหัวมือระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงไฮฟองระยะ2026หา2030 11ก็เป็นบทบันทึกช่วยจำบริการหัวมือมิตรภาพระยะ2026หา2030ระหว่างคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซและคณะกรรมการประชาชนแขวงนิงบิงนอจากนั้น2สหายนายกมนตรีลาวและเวียดนามก็ได้เข้าร่วมพิธีมอบหับระบบข้อมูลพลเมืองและระบบบัตรประจำตัวดิจิตอลรวมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและมือวันที่8ตุลานี้นายกรัฐมนตรีเล่เมืองหึ่งของเวียดนามพร้อมในขณะก็ได้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามแล้วก็ไปเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการที่เป็นเกียรติจัดโดยสหายเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีลาวเนาะในการเป็นการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ยังบ่ทันสุดเนาะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวน้ำของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพราะว่าติดตามคณะของนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาก็มีหลายคณะผู้แทนโดยเฉพาะก็แม่นคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนเพื่อนก็ได้ติดตามคณะผู้แทนของเวียดนามมาในครั้งนี้แล้วก็ได้มาจัดกองประชุมร่วมกันอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ในตอนบ่ายมือวันที่8ตุลานี้เนาะโดยเฉพาะแมนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสมทบกับคณะกรรมการโฮมือลาวเวียดนามกระทรวงการเงินเวียดนามแล้วก็มีสถานทูตเวียดนามประจำลาวสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและสมาคมธุรกิจเวียดนามประจำลาวก็ได้จัดกองประชุมส่งเสริมการลงทุนเวียดนามลาวที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์ก็มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐภาคธุรกิจจำนวนประมาณ500คนและกองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเข้าร่วมโดยประธานเฉลิมไซกุมสินนายกรัฐมนตรีลาวและสายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามและกองประชุมส่งเสริมการลงทุนลาวเวียดนามถือเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายสายพันธุ์ความสามัคคีพิเศษการร่วมด้านระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ65ปีวันเซ็นสูติสัญญามิตรภาพการร่วมมือครบรอบ50ปีและประกอบส่วนในแก้การแก้เกี่ยมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2027ให้มีในความหมายเลือกเสียงได้สมเกียรติและกองประชุมก็เปิดขึ้นในโอกาสที่เปิดโอกาสให้สภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวสมาคมนักธุรกิจเวียดนามประจำลาววิสาหกิจลาวเวียดนามก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการลงทุนของตนเองและก็ข้อเสนอต่างๆโดยรวมและวิสาหกิจทั้งสองประเทศก็มีความเชื่อมั่นสูงต่อนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของเอกชนเหตุให้ธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเสนอขอให้รัฐบาลสืบต่อปรับปรุงบรรดาข้อขั้นและกลไกของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นกว่าเก่าและในโอกาสนี้สายเฉลิมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีของลาวก็ได้ยืนยันต่อกองประชุมว่ารัฐบาลลาวได้ถือสำคัญการลงทุนของภาคเอกชนภายในต่างประเทศและก็ให้บุริมสิทธิ์สูงต่อการปรับปรุงสภาพไปรอบการดำเนินธุรกิจและการลงทุนให้ดีขึ้นพ้นเด่นกันเป็นการสร้างตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองการลงทุนเพื่อเป็นสถานการณ์ในแก่รัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนตามทิศรวมศูนย์และประตูเดียวภายใต้การชี้นำโดยกงของนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้ย่องยอชมเชยวิสาหกิจลาวและเวียดนามที่ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการลงทุนใส่บรรดาคะแนนการบุริมสิทธิ์เฮ็ดให้มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนสามารถบรรลุเกินแผนที่กำหนดไว้และเฉพาะ9เดือนปีนี้รัฐบาลก็ได้อนุมัติ การลงทุนในกิจการควบคุมและสัมปทาน45โครงการมูลค่าอนุมัติแม่น8ตื้อ570ล้านดอลลาร์ในนั้นการลงทุนของเวียดนามมีมูลค่าหลายกว่า4ตื้อ700ล้านดอลลาร์เพื่อให้การเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามส่งคู่กับการพัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองสายเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ได้เรียกร้องให้วิสาหกิจเวียดนามขยายการลงทุนอยู่ลาวให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในบรรดาคะแนนการบริมิสิทธิ์ที่2รัฐบาลสุขโยส่งเสริมเป็นต้นคะแนนการกสิกรรมที่นำใช้เทคโนโลยีสูงการปรุงแต่งแห่ธาตุพลังงานสะอาดธนาคารการเงินโลจิสติกการท่องเที่ยวและการหันเป็นดิจิตอลและก็เชิญชวนวิสาหกิจลาวให้ไปศึกษาโอกาสและในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามหลายขึ้นและตอนท้ายของประชุมก็มีพิธีมอบหับแลกเปลี่ยนเอกสารเรื่องงานลงทุนทั้งหมด18รายการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมในการเสริมขยายการมูลด้านการลงทุนระหว่างลาวและเวียดนามนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นข่าวของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเพิ่นก็มาเคลื่อนไหวหลายเนาะเพิ่นไปเข้าร่วมหลายบอนหลายทีเพิ่นไปวางกระตาดอกไม้อยู่ส่วนมิตรภาพลาวเวียดนามแน่แล้วก็ไปเข้าพบปะประธานสภาแห่งชาติเดเนาะก็ถือว่าเวลาการเคลื่อนไหวเพิ่นถึงว่าจะสั้นแต่มีเนื้อในความหมายที่ลึกซึ้งเพิ่นก็ได้สำเร็จละเกี่ยวกับการเยี่ยมยามทางการอยู่สาธารรัฐลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวเนาะสำหรับนายกรัฐมนตรีเวียดนามสหายเลมิงฮึ่งก็ถือว่าเป็นการประกอบส่วนเพิ่มพูนคุณสร้างสายพันธุ์มิตรภาพความสามัคคีพิเศษการหุ้มมือออบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สองศาสตร์ให้เขาสู่ล้องลึกและเป็นรูปธรรมหลายขึ้นกว่าเก่านั่นเองเอาไปเบิ่งกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จักหน่อยนึงอันนี้ก็แม่นการตอบคําถามของกระทรวงการเงินตอบคําถามของสมาชิกสมัยสามัญชาติของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเนาะโดยเฉพาะแม่นตอบคําถามที่ว่ากระทรวงการเงินนี่จะสืบต่อติดตามกวดกาการนําแสร้งงบประมาณการลงทุนของรัฐขึ้นแนวใดและต่อปัญหานิทานสันติภาพพรหมวิหารนายกรัฐห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้ไปตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในวันที่7ตุลาคมนี้ว่าด้านหลักการแล้วแม่นได้จะตั้งปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการลงทุนของรัฐฉบับเลขที่72ทับสพส.ลงวันที่15ธันวาคม2025ที่กำหนดแต่งตั้งคอร์ดการประเมินผลหับห้องเข้าแผนโครงการลงทุนของรัฐและจัดซื้อจัดจ้างการติดตามระยะปฏิบัติโครงการและการกวดการรับรองโครงการสำเร็จห้อยส่วนห้อยและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติก็มีข้อคงค้างจำนวนหนึ่งเนาะโดยเฉพาะการกำหนดมูลค่าโครงการการกำหนดหัวหน่วยราคากลางให้แทนเหมาะตัวจริงยังปฏิบัติบ่ได้การสำรวจโครงการยังเฮ็ดบ่ครบถ้วนตามเทคนิคกำหนดไว้เฮ็ดให้โครงการจำนวนหนึ่งมีมูลค่าของโครงการและคุณภาพยังบ่สมคู่กันและเนี่ยปฏิบัติโครงการเกณฑ์ว่าเจ้าของโครงการก็คือคะแนนการและท้องถิ่นที่มีขณะคุ้มครองโครงการยังบ่สามารถคุ้มครองการปฏิบัติได้ตามสัญญาตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เป็นต้นก็แม่นการคุ้มครองกวดกาความคืบหน้าของหน้าเวียกการคุ้มครองคุณภาพของการจัดตั้งปฏิบัติและรับรองผลสำเร็จของโครงการบรรณาคะแนนการและท้องถิ่นยังบ่ทันเป็นเจ้าการปฏิบัตินิติกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดยังบ่ทันจัดเรียงบริมาณสิทธิ์โครงการบ่มีจุดสุ่มเฮ็ดให้โครงการลงทุนของรัฐมีมูลค่าสูงแต่ประสิทธิผลต่ำตัวอย่างว่าในระยะผ่านมานี้รัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะสภากิจตามข้อแต่งตั้งหนังสือแต่งตั้งเลขที่130ทับนายกไปกวดกาประเมินโครงการคืนผลการกวดกาเห็นว่าหลายโครงการนี่มูลค่าสูงเกินความเป็นจริงแล้วก็มีหลายโครงการจะตั้งปฏิบัติการก่อสร้างไปพร้อมกันการศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจออกแบบในระยะเดียวกันเฮ็ดให้โครงการมีความซักซ้าเกิดการเสนออวยทุนจัดแก้มูลค่าโครงการและมีการต่อสัญญาและท่านสันติภาพพงวิหารได้ชี้แจงต่อข้อสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเติมอีกว่าสำหรับที่ทางในตอนนั้นจะได้ประสานสรุปกับคะแนนการในท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการสร้างแผนการลงทุนของรัฐต้องเป็นไปตามความอาจสามารถของความมาตัวจริงไปเคียงคู่กับการเข้มงวดจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่ติดพันกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยทุนของรัฐเป็นต้นการกำหนดขอบเขตเทคนิคของหน้าเวียกมูลค่าโครงการการกำหนดหัวหน่วยราคากลางให้แท้เหมาะตัวจริงเพื่อประกันมูลค่าของการให้สมคู่กับคุณภาพและนอกจากนั้นจะได้ลงติดตามกฎการการเป็นโครงการของคะแนนการในท้องถิ่นถ้าว่าโครงการใดบ่มีประสิทธิผลแก่ยาวการปฏิบัติเวลาจะเสนอให้โจ๊ะหรือว่ายกเลิกโครงการ ส่วนโครงการได้แก่แนวการปฏิบัติแต่เป็นโครงการมีประสิทธิผลแม่นเสนอยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาและประมูลเอาผู้รับเหมาใหม่ที่มีเงื่อนไขมาปฏิบัติโครงการให้สำเร็จและนอกจากนั้นกระทรวงการเงินจะให้บริษัทวิสาหกิจภาครัฐเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้และสำรวจออกแบบโครงการก่อนการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงการจับจองโครงการและสามารถคุ้มครองด้านราคาให้สมเหตุสมผลและนับแต่ปีหน้าเป็นต้นไปรัฐบาลได้ขึ้นแผนงบประมาณให้รัฐวิสาหกิจเพื่อศึกษาสำรวจออกแบบโครงการพร้อมนั้นก็มอบให้รัฐวิสาหกิจเป็นที่ปรึกษาในการคุ้มครองและติดตามโครงการอย่างเข้มงวดนั่นเองอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงของกระทรวงการเงินเนาะของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินคือทางสติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นไปตอบข้อซักถามหรือว่าอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมต่อสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับว่ารัฐบาลก็คือกระทรวงการเงินจะสืบต่อติดตามกวดกานำแสดงงบประมาณลงทุนของรัฐคือแนวใดนั่นเองเนาะเอาเวลากันยังเหลือบ่หลายเนาะขณะนี้ท่านผู้ชมเกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 น 7:00 นขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและก็ระบบโทรคมหลายท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการข่าวตามเหตุการณ์โดยเฉพาะระบบเสียงให้ท่านผู้ฟังก็คือเพื่อนมีรายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยไปฟังข่าวจากต่างแขวงข่าวนี้เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอัตตปือวันที่5ตุลานี้แขวงอัตตปือก็จัดพิธีประดับเหรียญใส่พิธีอาหารสั้น3ให้สูญเสียค่ะ329ขึ้นกับกองบรรณาการทหารแขวงในโอกาสที่เฉลิมฉลองวันเสียองค์และเสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ21มีนาคมครบ60ปีเนาะมีพลจตวาแก้วสุวรรณผางพิระวงศ์กรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มโฆษณาอุ้มหอมกลุ่มใหญ่กันเมื่อกองทัพพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของห่วมนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
1: ในพิธีสายพันธุ์โทจันทรฤทธิ์นครหัวหน้าแผนกโฆษณาภูมิกรมใหญ่การเมืองกองทัพในผ่านขอตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศบ่โดยการหมอบลิ้นใส่พิธีอาหารซึ่งได้ประดับเหรียญใส่พิธีอาหารสั่น2ให้แก่กรมกองรวมหมู่1กรมกองคือสวนศรีองค์392แขวงอัตตปืออย่างสมเกียรติในโอกาสดังกล่าวสหายพลจตวาแก้วสุวรรณพางพิระวงศ์ได้ให้เกียรติโดล่มด้วยไดนินให้บรรดาผู้ที่ได้รับการประดับเหรียญใส่จงสืบต่อยกสูงปฏิบัติความรับผิดชอบฝึกฝนล้อมตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเสริมขยายบทบาทการนำพาปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและเพิ่มทวีความสมัครใจภายในให้เป็นปึกแผ่นผมเที่ยวกันนี้สหายยังได้กล่าวแสดงความหูบุญคุณและเยี่ยมย่ำทำข่าวโดยความเป็นห่วงเป็นใยต่อพนักงานในศูนย์เสียองค์ที่ได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาและเสียสละห่างไกลเพื่อภารกิจต่อสู่พุทธบริษัทพร้อมทั้งในอวยพรใส่ให้พนักงานทุกสหายจงมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อพัฒนาแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อย
2: ๆสีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: จากอัตตปือพวกเฮายับขึ้นมาหน่อยนึงมาทางเสกองกองประชุมสภาบริหารสมัยสามัญครั้งที่52ของรัฐวิสาหกิจนวป่าแขวงเสกองจัดขึ้นในวันที่8ตุลานี้ที่ห้องประชุมแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงมีท่านบุญทวีนครศิษย์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยประธานสภาบริหารรัฐวิสาหกิจนวป่าแขวงและท่านหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
3: ในกองประชุมทานสมพรสายเสกองห้องหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสกองได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติเหนือในกองประชุมสภาบริหารครั้งที่51ผ่านมาว่ารัฐวิสาหกิจนำปะปาสามารถจะสางเวียกงานสำคัญได้หลายด้านในนี้การดบล้างหนี้ค้างสำหรับจากหมอแทกนำที่ถือปดในระยะ2017หา2023ออกจากระบบบัญชีมูลค่า78ล้านกว่ากีบและปรับปรุงกฎระเบียบภายในบางมาตราให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงสำหรับการนำใส่งบประมาณบ่วงคุ้มครองน้ำเปื้อนแต่ปี2017หา2025รวมมูลค่า409ล้านกว่ากีบ ได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว4หน้าเวียกและยังสืบต่อ1หน้าเวียกกองประชุมยังได้ทบทวนเวียกโครงการภัยพิบัติที่ตกหล่นในปี2017มูลค่า582ล้านกว่ากีบและปี2019มูลค่า829ล้านกว่ากีบซึ่งได้สร้างร่วมเอกสารรายงานส่งให้กรมน้ำประปาแล้วและจะสืบต่อประสานงานเพื่อขอหับห้องเข้าแผนสำหรับสะสางตามขั้นตอนสำหรับเวียกงานระยะต่อไปสภาพบริหารได้เน้นใส่การสืบต่อแก้ไขเวียกข้างโดยเฉพาะการกำหนดเขตและหางนิติกรรมคุ้มครองป่ายอดนำใน3เมืองคือเมืองท่าแตงเมืองกะลึ่มและเมืองดักจึงการจัดสรรที่ดินสำหรับขยายปรับปรุงโรงงานแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำอยู่โรงงานบ้านแบงมูลค่า 3-600 ล้านกว่ากีบและปรับปรุงระบบด่านบริหารทั้งนี้กองประชุมยังได้เน้นให้สืบต่อประสานงานกับแผนการและกรมน้ำประปาเพื่อเร่งรัดเวียกงานที่ยั่งค้างให้สามารถบรรลุตามแผนการและสำเร็จตามกำหนดเวลาจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: จากแขวงเซกองพวกเฮาปิดท้ายด้วยแขวงบริคำไซเนาะคราวนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่5และ6ตุลานี้แขนงส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์แผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริคำไซจัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสหกรณ์พัฒนากสิกรรมของแขวงก็มีห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคือท่านบุญเพ็งจันทวงศ์สุขพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาหวมนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
4: สุดฝึกอบรมครั้งนี้โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ขึ้นบรรยายสิทธิ์ส่วนให้ในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานสหกรณ์ขั้นตอนการสร้างสหกรณ์การออกทะเบียนสหกรณ์การถือบัญชีสหกรณ์ได้ฮู้ถึงหลักการเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการเงินคำฮ้องและเอกสารประกอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนสหกรณ์ตามที่ได้กำหนดไว้ในคำแนะนำเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานขึ้นทะเบียนสหกรณ์ฉบับเลขที่2158ทับกศการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการสร้างตั้งและการประกอบเอกสารเพื่อเสนอสร้างตั้งสหกรณ์กำหนดชื่อสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เปิดกว้างรับสมัครสมาชิกรับประกันว่าสมาชิกเข้าใจดีต่อการหัวมือประกอบหุ้นอย่างน้อย1หุ้นแต่บ่ให้เกิน3ส่วนห้อยของจำนวนหุ้นทั้งหมดการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้รู้และเข้าใจต่อกับขั้นตอนและหลักการต่างๆของสหกรณ์พร้อมกันนี้อย่างใดมอบใบยั่งยืนให้แก่สมณกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้เติมอีกสุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบริคำไซ
0: นั่นก็แม่นข่าวๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวตามเหตุการณ์ประจำวันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์วันพักผ่อนเด้ขอบใจนำเพื่อนมีรายการหลายๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟังและก็มีคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขากับเวลารายการกับมดลงแล้วเนาะไว้ใส่พรแก่ผู้รายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลในหน้าที่เวียกงานทุกประการไปเที่ยวทั้งใดหรือว่าเดินทางไปทั้งใดกายมีความระมัดระวังมีสติระวังตัวนำกันป้องใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบาย

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร